0: ถ่ายโอนข้อมูลการซื้อการขายนะครับในประเทศของเขาเพราะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา Data Center ต่อไปในขณะที่ข้อจำกัดของประเทศเขาก็มีถ้าเราจะเปรียบเทียบในคือผมเรียกอุตสาหกรรม Data Center เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นพวกเราก็ทราบถ้าผมว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยอยากจะเป็นหมดอยากจะเป็นศูนย์กลางหมดผมขอหยิบมาสัก3ประเทศมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าทิศทางของแต่ละประเทศในการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยแต่ละประเทศเป็นแบบไหนขอเปรียบเทียบสิงคโปร์ขอเปรียบเทียบเวียดนามและก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นนะที่เป็นข่าวกันอยู่แม้จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะบริหารจัดการเรื่องของการลงทุน Data Center เสียใหม่นะครับโดยวันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นโมเดลของสิงคโปร์สิงคโปร์เขาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาก็คือเป็นศูนย์ของเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านการประยุกต์ใช้ AI ฟังแล้วก็อาจจะงงๆมันคืออะไรมันก็คือว่าศูนย์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ AI ก็คือให้บริการประเทศต่างๆด้าน Data Center ด้วยความเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ำศูนย์กลางของโลจิสติกศูนย์กลางของการค้าการขายนี่เป็น Excellence Center ของสิงคโปร์ส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์ของการพัฒนาวิจัยศูนย์การพัฒนาวิจัยด้าน AI เวียดนามเป็นศูนย์การพัฒนาด้านวิจัยนะสิงคโปร์เนี่ยให้บริการนำไปใช้แล้วแต่เขาจะมารับบริการของสิงคโปร์ประเทศไทยผมพูดถึง3ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็น AI Nation เป็นชาติของความเป็น AI ฟังแล้วก็จะงงๆว่ามันคืออะไรนะผมสรุปคำสั้นๆว่าเป็น AI เป็นชาติของการใช้หมายความว่าเราเป็นผู้ใช้ AI เราจะเอา AI ไปใช้ในภาคการผลิตเราเอา AI ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยใช้ AI เป็นท่านผู้ฟังได้เห็นว่า3ประเทศนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการใช้ AI สิงคโปร์พัฒนา AI ร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ชัดเจนก็คือ Nvidia ด้วยเอาสิงเทลก็คือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะเป็นที่ผมพูดไปแล้ว Nvidia นะ Nvidia ก็พัฒนาศูนย์วิจัยด้าน AI ให้กับเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามประเทศไทยก็ Nvidia ก็มาร่วมกับมหาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยใช้ AI เป็นเราเห็นความแตกต่างกันนะเราเห็นความแตกต่างกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นคำสั้นๆก็คือว่าสิงคโปร์เปรียบเสมือนศูนย์บริการ AI ให้กับลูกค้าทั่วโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการ AI แต่ผมพูดถึงข้อจำกัดของสิงคโปร์แต่ละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับ AI อย่างไรที่ไม่กระทบประเทศเขาสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการด้าน AI เวียดนามจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้ AI เราจะใช้ AI สำหรับประชาชนชาวไทยให้ใช้ AI เป็นเราจะใช้ AI สำหรับภาคการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ย AI ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ชั้นไหน AI ของมาเลเซียของอินโดนีเซียอยู่ชั้นไหน AI ของไทยอยู่ชั้นไหน AI ของเวียดนามผมเปรียบเทียบได้ว่าชั้นที่สูงที่สุดก็จะเป็นชั้นที่3มี3ชั้นอาคารพาณิชย์มินิมี3ชั้นชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของศูนย์บริการ AI ก็คือสิงคโปร์และมาเลเซียแต่วันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างของมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยน่าจะไป อยู่ในชั้นที่3ร่วมกันเขามีโครงการที่ด้าน AI AI Economic Corridor นี่ก็จะเป็นสิงคโปร์กับรัฐยะโฮของมาเลเซียอ่ะผมให้เป็นชั้นที่3ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นของเวียดนามชั้นที่1เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยในการที่จะใช้ AI นะครับในการใช้ AI เพราะนั้นเวลาเราพูดถึง AI ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายยังไงเพราะผมคิดว่ามันคลุมเครือมากเลยใครๆก็อยากจะเป็นศูนย์กลาง AI หมดเลยนะครับในประมาณนี้สิงคโปร์นี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันเนี่ย70แห่งปัจจุบัน70แห่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ระงับการลงทุน AI ใหม่ในปี2019ไม่ได้ระงับเพราะว่ามีการประท้วงจากประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่ได้ระงับแต่รัฐบาลสิงคโปร์ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันโครงการใหม่นะฮะโครงการเก่ายังอยู่15โครงการ20โครงการยังอยู่ยังใช้ไฟอยู่ยังใช้น้ำอยู่แต่ตั้งแต่2019ไปจนถึง2022เนี่ยระงับโครงการใหม่ๆขอมาตั้งสติก่อนนะการอะไรครับ 2-3 ปี2019 2022เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประชาชนชาวสิงคโปร์ประท้วงทั้งสิ้นแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆถ้ายังเดินด้วยระบบเดิมๆของสิงคโปร
1: ์
0: ปัจจุบันหลังจาก2022เป็นต้นมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้เดินหน้าด้วยการจัดระเบียบข้างในกฎเกณฑ์กติกาของสิงคโปร์ใหม่สำหรับรองรับ AI วันนี้สิงคโปร์กำลังมีกฎหมายด้าน AI เป็น AI Infrastructure Bill หรือ AI Infrastructure Act ก็แล้วแต่นะครับเพื่อควบคุมนะควบคุมAI ในประเทศเขาโดยไม่ให้เปิดเสรีไม่ให้เปิดเสรีนะครับเพราะนั้น Data Center ของสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูที่เป็นการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อม3ประเด็นหลักที่ทุกประเทศกังวลเรื่องของ Data Center สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไฟฟ้าของสิงคโปร์ในสมัยแรกก่อนปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จาก 2% ของไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มมาเป็น 3% มา 5% ปัจจุบันเป็น 7% นะปัจจุบันเป็น 7% ซึ่งก็ค่อนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลของการละครับไฟการทำ AI ของสิงคโปร์1มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น2ไฟฟ้าของสิงคโปร์เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากผมคิดว่ามากกว่า 90% มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติเหมือนประเทศไทยแต่มาเลเซียเป็น2ส่วนมาเลเซียจะเป็นถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติของมาเลเซียก็ไม่มีปัญหาก็มีก๊าซธรรมชาติก็แต่สิงคโปร์90%ที่ไปปั่นไฟใช้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินำเข้า 100%ภายใต้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นน้ำมันก๊าซธรรมชาติราคาสูงขึ้นเพราะนั้นภาระค่าใช้จ่ายมันก็ตกไปอยู่ที่คนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการปัดไฟนะครับกระทบที่สิงคโปร์แล้วครับก็กระทบต่อเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนนะสิงคโปร์เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยในก็เหมือนกับเท่ากับประเทศไทยอ่ะปีเดียวกันก็คือ2050อันที่4ก็คือสิงคโปร์มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดนะครับสิงคโปร์สรุปก็คือว่าสิงคโปร์ควบคุมการเติบโต Data Center ไม่ใช่หยุดการเติบโตก็คือไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ควบคุมนะควบคุมในพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมี Data Center อยู่ประมาณสัก70แห่งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางในประเทศสิงคโปร์นะครับสรุปสุดท้ายก่อนจะจบเบรกที่หนึ่งสิงคโปร์ทำอะไรบ้างนะเพื่อจะเดินหน้าต่อกับการลงทุนใน Data Center ของเขา 1. สิงคโปร์ออกกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรหรือสภา ของเขาเนี่ยนะครับ

0: กำลังออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อจะควบคุมนี่ถ้าเราจำข่าวควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าที่เป็นข่าวในประเทศไทยเนี่ย20 MW 20เมกะวัตต์นะที่เป็นข่าวในพระราม9ของสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายนี่ควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม data center ของนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนตั้งแต่3เมกะวัตต์เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เขากำลังร่างอยู่ตั้งแต่ขนาด data center 3เมกะวัตต์เป็นต้นไปจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เขาร่างอยู่คำถามสำคัญท่านผู้ฟังอาจจะฟังคิดไปกับผมว่าอ้าวแล้วถ้าต่ำกว่า3เมกะวัตต์ล่ะขนาดเล็กๆเนี่ยไม่ควบคุมเลยก็ยังควบคุมครับยังควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกฎหมายของการใช้กฎหมายไฟฟ้ากฎหมายอัคคีภัยกฎหมายภัยพิบัติเล็กๆไปควบคุมในอีกกฎหมายนึงใหญ่ขึ้นมาก็คือตั้งแต่3เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้กฎหมายใหม่เข้าไปควบคุมนะครับ7โมง15นาทีเบรกช่วงแรกครับ
1: เบรกสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะยังอยู่กับนายหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของโมเดลสิงคโปร
0: ์
1: บทเรียน Data Center ไทยค่ะ
0: กับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังครับผมติ๊กชื่อเข้าเรียนของคุณสุมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีคำถามของทางบ้านเดี๋ยวผมอ่านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะครับแต่แล้วก็คำถามก็อาจจะผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่ผมสรุปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการลงทุนใน data center เนี่ยด้วยมูลค่าเท่าไหร่ระดับ data center ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาพูดถึง data center เนี่ยเขาพูดถึงขนาดของของการใช้ไฟฟ้าเช่นที่ผมยกตัวอย่างในพระราม9 20เมกะวัตต์หรือผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ไร่ตั้งแต่มีเกณฑ์กลางคือ3เมกะวัตต์นะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซะส่วนใหญ่อยู่ในต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะครับซึ่งในพูดถึง data center เวลาเขาพูดถึงเมกะวัตต์เนี่ยท่านผู้ฟังต้องดูไว้ดีนะครับมันแยกเป็น2ส่วนก็คือไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไฟตัวที่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไฟมันใช้เท่าไหร่และไฟที่มาหล่อเลี้ยงให้อุปกรณ์ทางด้าน AI ทั้งหมดเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนซึ่งเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะมีอยู่2ส่วนมันก็จะใช้ไฟเยอะมากถามว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนระดับหลายพันล้านระดับหมื่นล้านนะครับระดับหมื่นล้านพอลงทุนเยอะพอมีตัวเมกะวัตต์เยอะๆเนี่ยมันก็ขนาดเงินก็จะลงทุนเยอะๆผมเคยคำนวณว่าถ้าลงทุนสัก 1,000 ล้านบาทจ้างคนประจำเนี่ย1คนซึ่งใน 1,000 ล้านบาทเนี่ย 1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าไปอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จ้างหลายคนนะอาจจะเป็น100 คนก็ได้เพราะนั้นdata center เป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตผมไม่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนในอนาคตมันเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละมันเป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตซึ่งไอ้ตรงที่20เมกะวัตต์50เมกะวัตต์นะครับของสิงคโปร์70แห่งเนี่ยนะครับใช้ไฟ 1.4 กิกะวัตต์นะฮะมากกว่าเมกะวัตต์นะกิกะวัตต์มากกว่าเมกะวัตต์อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของประเทศที่ทำ data center ถ้าระดับกิกะวัตต์เนี่ยอย่างสิงคโปร์ 1.4 กิกะวัตต์นี่แหละครับ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยจะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของสิงคโปร์ 2.5 ล้านครัวเรือน2ล้าน5แสนครัวเรือนมหาศาลมากจริงๆครัวเรือนสิงคโปร์มีกี่ครัวเรือนสิงคโปร์มี 1.5 ถึง2ล้านครัวเรือนเกือบๆ2ล้านครัวเรือนประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่ data center สิงคโปร์มีอยู่เนี่ยนะ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยมันมากกว่าจำนวนครัวเรือนของสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ขนาดนี
1: ้
0: นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ทำยังไงก็คือที่ผมพูดในเบรกแรกครับ1ออกกฎหมาย2ตัวชิปที่มาอยู่ใน data center ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชิปนะหรือตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆจะต้องเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดของผมก็คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการใช้น้ำเพื่อไปรอเย็นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จึงจะไปฟิตจึงจะไปเหมาะกับ 1.4 กิกะวัตต์นี่คือสิงคโปร์ก่อนจะจบเนี่ยผมสุขที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงข้อเสนอแนะของผมสำหรับ Data Center ในประเทศไทยก็ขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นำเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในมุมมองของผม 1. Data Center จะต้องลงทุนผมไม่ได้พูดเพื่อขัดขานการลงทุน Data Center แต่ผมกำลังพูดว่าลงทุน Data Center Welcome แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราจะต้องร่างขึ้นมา1ห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชนผมใช้คำนี้ชัดๆเลยไม่ต้องใช้คำว่าควรจะไม่แย่งไฟฟ้าผมใช้คำนี้เลยห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน2 data center ที่มาตั้งในประเทศไทยซึ่งตรงนี้อยู่ในของสิงคโปร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องใช้บอกใช้ชัดเจนว่าคุณจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างไรนะคุณจะไปติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างไรถ้าเราบอกเขาได้บอกนักลงทุนได้เราก็จะไปสู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผน NDC นะครับที่เราตั้งไว้ที่เราไปคอมมิตกับในวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ชัดไอ้ตรงนี้ผมอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังว่าเวลาเราไปขอแผนของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยได้อนุมัติแผนนะเราได้อนุมัติแผนมาแต่บางทีอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันสามครับในการลงทุน Data Center ของประเทศไทยเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากมากไม่เฉพาะในพื้นที่อาคารที่มี data center อยู่แต่ควรจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของชุมชนอยู่ด้วยและที่สำคัญไปก็ควรจะกำหนดโซนนิ่งกำหนดโซนนิ่งให้ชัดนะบ้านเราใหญ่กว่าในขนาดพื้นที่ของเราใหญ่กว่าสิงคโปร์สิงคโปร์คงไม่มีทางเลือกในการกำหนดโซนนิ่งแต่สิงคโปร์ก็จะต้องไปบริหารจัดการว่าเฮ้ยภายใต้พื้นที่จำกัดที่จะต้องมีลงทุน Data Center จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาอย่างไรแต่บ้านเราสามารถกำหนดโซนนิ่งได้กำหนดโซนนิ่งได้ในขนาดพื้นที่ที่เราใหญ่กว่าเขาว่ามันควรจะไปอยู่โซนไหนมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเพราะว่าใช้ไฟเยอะมีบางเจ้าก็เอาน้ำมันไว้ด้วยลองจินตนาการดูน้ำมันสัก200,000 200,000 ลิตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันเสี่ยงที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำหนดโซนนิ่งเนี่ยแล้วควรจะบอกไปต่อว่าได้มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่มันอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะครับตั้งกองทุนชุมชนจากรายได้ของ Data Center อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อจะมาเยียวยาหรือมาให้เงินสำหรับชุมชนเพื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Data Center อันนี้ไอ้กองทุนเนี่ยมันมีอยู่ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการประท้วงเรื่อง Data Center เยอะมากแต่หนึ่งในข้อจบกันได้ก็คือการตั้งกองทุน การตั้งกองทุนให้ประชาชนในชุมชนที่ Data Center ไปตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะอนุมัติ Data Center นะครับและที่สำคัญก่อนจะจบก็คือว่าเราควรจะทบทวนสิทธิด้านการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม Data Center ว่าเราไม่ควรจะให้เขามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เนี่ยมันจะต้องมาจากเงื่อนไข1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอก1คุณมาแย่งไฟประชาชนหรือเปล่าคุณมาแย่งน้ำจากเกษตรกรหรือเปล่ามาแย่งน้ำจากภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณมาลงแล้วเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านชุมชนมีแค่ไหนเอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาตั้งแล้วถ้าคุณทำได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่ เมืองต่างๆที่ Data เป็นเซ็นเตอร์เป็นต่างโอเคเราให้สิทธิประโยชน์คุณมีแผนที่จะใช้คุณมีแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาดเมื่อไหร่คุณลงทุนพลังสะอาดลงทุนพลังงานสะอาดเมื่อไหร่นะคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ขนาดคุณพอไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำใหการลงทุน Data Center อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับประชาชนไทยไปได้โดยไม่ได้ดูว่าคุณมาให้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรของคุณคุณออกไปคุณนำเข้าเครื่องจักรมาคุณออกไปนะอะไรประมาณนี้นะคุณจ้างคนไทยแค่ไหนคุณจ้างคนไทยมากโอเคคุณได้รับสิทธิประโยชน์และประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอ่ะอย่างนี้อาจารย์สุดท้ายเนี่ยค่ะมองว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราพร้อมไหมคะที่จะมีการลงทุน Data Center กฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้พร้อมไหม
0: บ้านเรายังไม่พร้อมครับเรื่องของการลงทุน Data Center ไม่พร้อมในตรงนี้ในแง่พื้นที่เราพร้อมแต่ในแง่กฎระเบียบกติกาเรายังไม่พร้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการร่างออกมาให้ชัดเจนก่อน
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่ะใช่ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณคุณลิซ่าค่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
5: ค่ะก็เป็นโจทย์สำหรับหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ในโซนอาเซียนเรานี่ก็หลายประเทศเนาะที่ก็มุ่งมาทางด้านนี้นะคะซึ่งก็มีการแบ่งกันค่อนข้างชัดอยู่นะอย่างถ้าที่อาจารย์ว่านะคะเวียดนามก็เป็นสายวิจัยใช่ไหมคะของสิงคโปร์ก็เป็นสายผู้ให้บริการนะของไทยเราจะเน้นทางด้านไหนเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องดูแนวทางกันต่อไปด้วยรวมถึงการออกกฎเกณฑ์มารองรับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแก้มกับลิซ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพบกันยามเช้ากันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รวมถึงทางวิทยุนะคะทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันค่ะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ประเด็นเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปกันรีบไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ทันเวลาเอามาที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีอุบแจงผลสอบตำรวจปมมีชื่อทองเจือเอี่ยวโกงสอบบอกกกต.แถลงมติคดีหัวสว.ไม่มีนักการเมืองนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงการที่มีการสอบถามถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีรายชื่อของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบกลับมาแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.นะคะแต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกบอกว่าคนเชื่อก็มีนะส่วนประเด็นนะคะกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยประเด็นนี้นายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่ตอบเพียงสั้นๆนะคะบอกว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะทางนี้นะคะในส่วนของคุณโรมรังสิมันโรมก็ออกมาท้าเปิดหลักฐานสว.ส้มนะคะอีก3สำนวนที่จะยงไปถึงสว.ส้มของพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองเป็นสว.ส้มแต่มีความพยายามตีตราว่ามีสว.ส้มเกิดจากการตรวจสอบเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมก็ทำให้มีการตีตราในเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของหัวสว.ที่เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเนาะเพราะว่าพาดหัวกลางหน้าเลยกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินสภาทนายความยื่นฟันมาตรา157โรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโยงโกงสอบจบในกันยายน DSI ดำเนินคดีอาญาทั้งอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสว.ชี้พิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้ไม่รับหลักฐานวงจรปิดพิกัดมือถือสมาคมทนายความเล่งยื่นปปช.ไต่สวนฟันมาตรา157ค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของศาลฎีกานะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอัครวัฒน์ค่ะซึ่งก็ได้มีการไปยื่นนะคะให้มีการพิจารณาโดยนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะโดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.วินิจฉัยนางแดงกองมาและนายสมภารพละศักดิ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และ3ก็คือนายสมภารกับนางแดงนะคะพ้นจากตำแหน่งสว.สั่งให้ทางกกต.ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาซึ่งนายอัครวัฒน์ค่ะระบุว่าประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการลงสมัครสว.ผิดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครที่จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง2คนคือนางแดงกับนายสมภารซึ่งระบุอาชีพค้าขายหมูสดกับขายก๋วยเตี๋ยวอาชีพดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่กลับได้รับการรับรองให้เป็นสว.ในกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอื่นค่ะล่าสุดก็ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องนะคะเอกสารประกอบคำร้องบัญชีระบุพยานรับผู้ร้องไว้พิจารณาแล้ว9กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งศาลก็เห็นสมควรนัดตรวจพยานหลักฐาน27ตุลาคมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะซึ่งก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะศาลฎีการับฟ้อง2สว.ระทึกเขียงหมูเตี๋ยวมะระข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.บ.วุฒิสภาออกฤทธิ์ รมท้าเปิดตัวสวส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมท.ส่วนอีกฉบับหนึ่งในแนวหน้าค่ะ DSI ลุยต่อหัวสวสอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยจะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสภาสีส้มคดีหัวสวจบยากแล้ว DSI ลับดาบ2ลุยต่อแยกคดีอาญาและอ้างยี่ฟอกเงินออกจากการเลือกตั้งไล่สอบเส้นเงินไม่จำกัดเฉพาะ77รายที่โดนสั่งฟ้องศาลฎีกาเตรียมประชุมพนักงานสอบสวนร่วมอัยการภายในกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2ชุดยื่นต่อรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสอบสวนพิจารณาคว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติก็มีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตกเป็น1ใน28รายชื่อนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงส่วนนายกรัฐมนตรีเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองในรายละเอียดที่นายกพูดถึงนะคะที่กรณีสหรัฐนะคะมีการขอให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล1ซึ่งก็มีปรากฏอยู่นะคะนายกบอกว่าเรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าแต่สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้หลังจากที่เป็นประเด็นเจ้าตัวนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวช่วงหนึ่งระบุนะคะบอกว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือเปล่านะคะว่าโดยบอกว่าไม่ใช่การสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยตนได้กระทำผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้กับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์นะคะหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่นะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานกระบวนการที่ตรวจสอบได้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานนี่แหละชี้แจงต่อทั้งศาลไทยแล้วก็สหรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดถึงเมื่อวานนะคะหลายสื่อก็พูดถึงในหน้า

0: ประเทศค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดถึงหลายเรื่องนะคะทั้งในช่วงของการประชุมแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกประเด็นนึงที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือเรื่องของการโกงสอบค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงหนึ่งนะคะก็พูดถึงประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นความบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์แม้ว่ากำลังจะดำเนินการอยู่แต่สมมติว่ายังไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยระบบธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวจากการเชื่อมโยงต่างๆค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการทุจริตด้วยนายกยังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอนิจอนาจใจถ้าใช้ภาษาที่พูดในฐานะพี่น้องกันก็จะต้องบอกว่ามาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยพิพากษาไปเรียบร้อยแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ค่ะฟาดยับโกงบนหัวเผาบ้านเรามท.1ลั่นโกงข้อสอบท้องถิ่นหน้าอเนกอนาถบั่นทอนความเชื่อมั่นประชาชนฉะเรื่องสยองสะเทือนขวัญโกงบนหัวผมเผาบ้านเราชี้สังคมพิพากษาแล้วโอดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งฟาดยับไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลขีดเส้นต้องจบ30กันยายนนี้ไม่มีขยายเวลาอัศพลเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายสอบขยายผล110เครือข่ายนายหน้าทั่วประเทศแต่ยังไม่พบเชื่อมโยงตรงกับนักการเมืองระดับประเทศค่ะ
0: ช่วงหน้ามาดูประเด็นแก๊งคอนะคะเพราะว่าตำรวจไปบุกรังแก๊งคอเช่าคฤหาสน์หรูเดือนเกือบล้านนะคะเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์ call center พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะก็มาติดตามประเด็นข่าวประเด็นนี้กันละกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ขอชื่นชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินคดีเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการปราบปรามคนเหล่านี้ค่ะโดยมีการตอบรับในเชิงบวกมากมายแล้วก็ย้ำถึงความตรงไปตรงมาถ้าหากว่าต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองนะคะสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเอามาเอาเปรียบคนไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของการก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าค่อนข้างพูดแรงนะคะเพราะว่านายกถึงกับใช้คำพูดว่าเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วนะคะแล้วก็สั่งฟันไปยังฝั่งของผู้ว่าราชการทั่วประเทศเลยค่ะถ้าหากว่ามีมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยก็จะมีการลงโทษในการเนรเทศทันทีนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะหนูฉุนยิวเถื่อนไล่กลับไปตายบ้านเกิดนายกฉุนตะเพิดต่างชาติกลับไปตายบ้านเกิดซัดเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศสั่งฟันมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยพร้อมลงนามในประเทศทันทีไม่ต้องกลัวเรื่องงบประมาณชี้พวกพฤติกรรมกลางตั้งศาสนสถานที่ผิดกฎหมายติดป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าต้องถอนป้ายด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการที่มีการไปเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านหรูเรียกว่าบ้านไม่ได้ละต้องเรียกคฤหาสน์นะคะเพราะว่าเช่าเดือนเกือบล้านนะคะซึ่งตำรวจเขาไปตามจับโดยรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตรวจค้นคฤหาสน์หรูนะคะอยู่ในซอยเอกมัย112แขวงบางบอนเหนือเขต

0: บางบอนกรุงเทพจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้จากพลเมืองดีเขาไปแจ้งบอกว่าบ้านหลังนี้มีความผิดปกติน่าสงสัยมีคนเข้าออกเยอะจังเลยแล้วคนเข้าออกไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาตินะคะตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายค้นไปตรวจสอบก็ไปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบบอสจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์นะคะเช่ามานานกว่า1ปีอัตราค่าเช่าสูงถึง 900,000 บาทต่อเดือนเบื้องต้นก็จับกลุ่มผู้ต้องหา15คนนะคะเป็นคนไทย1คนอีก14คนเนี่ยต่างชาติมีทั้งคนญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะคะแต่ละคนก็นั่งนะคะปิดหน้าปิดตาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นมีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งบ้านนี้ก็หรูจริงๆค่ะใหญ่โตมากๆบุกรังแก๊งคอลคฤหาสน์หรู 900,000 ต่อเดือนจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทตุนยุ่นขออภัยนะคะตั้งศูนย์โทตุนล่ามังกรบอสใหญ่สตม.บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาทตั้งเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์บุกคฤหาสน์หรูย่านบางบอนทลายแก๊งรังคอมุ่งเป้าตุนคนญี่ปุ่นเจอชุดตำรวจเพียบเร่งล่าตัวบอสจีนค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพตำรวจนะคะสตม.บุกทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติซึ่งก็เช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยเอกชัย112แถวบางบอนค่ะเป็นคฤหาสน์หรูมูลค่า270ล้านบาทจับได้14ผู้ต้องหาค่ะก็มีทั้งชาวเมียนมาแล้วก็มีคนไทยด้วยนะคะพร้อมอุปกรณ์หลอกลวงเหยื่อซึ่งก็เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงชุดตำรวจญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้เขาเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ฟังไม่ผิดค่ะแรงเงานะคะแต่เป็นการปิดฉากแรงงานเถื่อนโดยพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผบ.ตร.ที่นำทีมด้วยตัวเองเลยนำกำลังเกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะไปที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าทะเบียนศูนย์นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยเขาจับมาแล้วนะคะสำหรับต่างด้าวทะเบียนศูนย์นะคะมาครั้งนี้ก็จับกลุ่มได้เชื่อมโยงนายหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนมีการทำให้มีการช่วยแรงงานเมียนมาที่ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบในลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ทะเบียนราษฎรนะคะตำรวจก็รวบรวมอนุมัติหมายศาลนะคะขอหมายจับ33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนเจ้าบ้านพยานรับรอง10คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าว19คนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนะคะลุยล้างบางปิดฉากแรงเงา2รวบ27ผู้ต้องหาสวมทะเบียนศูนย์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีการยั่วยุกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็เป็นฝ่ายของทหารกัมพูชาขุดกุเลศวางแนวลวดหนามที่เนิน450พื้นที่ช่องสงามที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษค่ะซึ่งเมื่อพบว่ามีการประชิดในพื้นที่ฐานของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีการเจรจาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการยั่วยุกันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่าชุดประสานงานทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วค่ะในฝั่งของกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วก็ถือว่ายังสามารถเจรจากันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีการปล่อยผ่านอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่กัมพูชานั้นกลบกุเลศถอนสิ่งกีดขวางจะเป็นการยอมรับว่าพฤติกรรมนี้ลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายละเอียดจากในพื้นที่ในขณะที่ทางพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลนะคะบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชามีรูปภาพค่ะกับพระเยื้อนนะคะหรือว่าหลวงตาเยื้อนโดยระบุว่าเพราะมีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักการทหารสื่อมวลชนสื่อโซเชียลแสดงความเห็นปั่นป่วนจนชาวบ้านตื่นตระหนกค่ะรบสองครั้งที่ผ่านมาเขมรสูญเสียมากเสียทั้งคนงบประมาณการที่ผู้นำเขมรจะฟื้นฟูความนิยมกลับมาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แพ้และได้รับผลกระทบคือไทยนะคะและการที่จะได้พื้นที่คืนทั้งสองอย่างคือต้องตีคืนซึ่งเขาคงประเมินแล้วว่าศักยภาพทางทหารคงจะทำไม่ได้ถ้าเปิดอีกทีก็คงจะทำให้ไทยเนี่ยใส่หนักเข้าไปถึงหัวใจของเขามากกว่าเดิมขณะที่มาตรการทางการทูตระหว่างประเทศการประท้วงการร้องต่อศาลเราก็มีการกดดันนะคะถ้าหากว่าในฝั่งของเขมรนั้นกลับมาเปิดอีกก็ต้องร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่ๆนี่เป็นบางส่วนที่ทางพลตรีนัทได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนในพาดหัวข่าวของแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าแม่ทัพนัดฮึ่มเขมรเปิดอีกเจอแน่ยอมถอยกลบคูเลต สิงหศักดิ์นำคณะเจรจาเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานผลประชุมอันคลอสเผยนายกให้กำลังใจและคำแนะนำแต่ไม่เผยรายละเอียดลั่นทำเต็มที่เพื่อประโยชน์บ้านเมืองส่วนโฆษกกองทัพบกแจงเคลียร์ปมขุดคูเลตที่ช่องสง่ำลุล่วงเขมรยอมปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมขณะที่รองแม่ทัพภาคสอนโพสต์ฉะโซเชียลปั่นกระแสจนชาวบ้านแตกตื่นพร้อมชำระท่าทีเขมรไม่น่ากังวลแต่ไม่ประมาทลั่นถ้าเปิดมาอีกจะร้องไห้หนักกว่าเดิมขอประชาชนเสพสื่ออย่างมีสติย้ำทหารมีแผนชัดเจนถ้ารบต้องชนะค่ะ
0: ค่ะก่อนจะปิดเบรกนะคะขอมาที่เรื่องนี้นะคะมาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทแน่นอนลืมภาพจำเดิมๆไปเลยนะคะว่าเคลมเยอะเดี๋ยวบริษัทไม่ต่อสัญญาไปได้เลยลืมไปเลยเพราะว่าตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีต่ออายุสัญญานะคะทั้งนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นมีอะไรอย่างแรกเลยคือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นปกปิดประวัติสุขภาพอย่างที่สองตามมาเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์อย่างเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาและสุดท้ายเคลมค่าชดเชยรวมทุกบริษัทเกินนะคะเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงอย่างเช่นช่อฉนประกันภัยอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าปล่อยให้กรมธรรม์ขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตี Renewal ก็จะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยความห่วงใยค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: ตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
1: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่องความสวยความงามนะคะความสวยความงามยอมไม่ได้แต่ว่าต้องสวยกันแต่สิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางปคบมีการไปตรวจสอบยึดเครื่องสำอางปลอมนะคะครึ่งแสนเลย 52,000 ชิ้นลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นเครื่องสำอางอันตรายค่ะก็ไปพบนะคะที่จากการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบ2โกดังพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาถูกผิดปกติสำหรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับใบหน้าร่างกายหากผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการรวมถึงก่อให้เกิดอาการแพ้อันตรายกับร่างกายได้นะคะก็จุดแรกเนี่ยไปพบเครื่องสำอาง92รายการมูลค่ารวมนะคะประมาณ2ล้านบาทมีประมาณ 11,000 กว่าชิ้นจุดที่2นะคะตรวจยึดเครื่องสำอาง25รายการ 40,000 กว่าชิ้นรวมเป็นมูลค่าความเสียหาย4ล้านบาทนะคะรวมทั้ง2จุดที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนี่ย117รายการจำนวน 52,495 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเครื่องสำอางนี้นะคะก็มีการนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่สมุทรปราการแล้วก็มีการย้ายสถานที่จัดเก็บรวมถึงเปลี่ยนชื่อสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าเกิดราคาถูกมากๆเนี่ยในราคาปกติที่ซื้อก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะในไทยรัฐพาดหัวทลาย2โกดังเครื่องสำอางปลอมของไทยต่างประเทศ 50,000 ชิ้นถูกขายออนไลน์ปคบบุกทลาย2โกดังจังหวัดสมุทรปราการแหล่งซุกซ่อนเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศหลายยี่ห้อยึดของกลาง 52,000 ชิ้นมูลค่า6ล้านชี้สินค้าปลอมอาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลเสียต่อผู้ใช้ค่ะ
2: ส่วนภาคใต้ค่ะอย่างที่ไปตรงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของควันค่ะก็อยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งแจกแมสเพื่อดูแลความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าควันไฟถล่มใต้เบตงขั้นวิกฤตฝุ่นพิษพุ่งทะลุเร่งแจกแมสเบตงสภาพท้องฟ้ามัวหมองหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมจังหวัดยะลาทัศนวิสัยลดลงค่าฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 45.9 ไมโครกรัมด้านกองสาธารณสุขออกลุยแจกแมสย่านการค้าขายค่ะ
1: ค่ะไดนามติชนนะคะมีพาดหัวประเด็นเศรษฐกิจน่าสนใจเรื่องของหนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะพาดหัวบอกว่านิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 ห่วงคนไทยหนี้ท่วมชี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอมหอการค้าชงปรับเพิ่มค่าจ้างนายกเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษี BOI เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่มหอการค้าเปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 800,000 เฉลี่ย 800,000 บาททำสถิติสูงสุดรอบ17ปีห่วงผู้สูงอายุ70ปียังมีภาระอื้อชี้ค่าครองชีพสูงแนะรื้อโครงสร้างค่าจ้างอนุทินเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษีสหรัฐค่ะ
2: ขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่2นี้ก็จะนำเข้าสู่ครม.ในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะคลังควัก 4-50,000 ล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัส2แจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนนี้คลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรคนจนเล็งใช้วงเงินเยียวยา 4-50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.อนุมัติภายในกันยายนได้รับต่อเนื่องเฉียด40ล้านคนเผยผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9,500,000 รายอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ 5 ล้านคนและตกคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนก็เป็นพาดหัวข่าว Daily News ค่ะ
1: ค่ะในมติชนนะคะมีประเด็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเปิดฉากแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการเปิดฉากอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่19แต่ว่าในส่วนเมื่อวานมีการแข่งขันนำร่องไปแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงนะคะโดยจะแข่งขันนะคะในช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มี15ชาติสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วม 2,580 คนแยกเป็นนักกีฬา 11,000 คนเจ้าหน้าที่ทีม 5,780 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิค 3,800 คนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็บอกว่า เปิดฉากเอเชียนเกมนาโกย่าญี่ปุ่นทัพไทยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬาเจ้าฟ้าสิริวัลทรงแข่งขี่ม้า 25-27 กันยาเอเชียนเกม2026เปิดฉากวันนี้ทัพไทยล็อกเป้า14ทองเฉลิมฉานทัดดาวตัวแทนถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีทรงเตรียมลงแข่งขันขี่ม้าค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขผนึกกำลังสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกค่ะจัดกิจกรรมนันทนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดปฏิบัติการสันติสุขที่408ร่วมกันกับชุดปฏิบัติการทักษิณสัมพันธ์ที่442และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางฮุกุมปากัสหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะโดยเน้นย้ำไปที่ดีที่7เรื่องการห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมมือการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและดีที่8เรื่องของการพ้นอาชญากรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายในระดับท้องถิ่นทั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเสริมสร้างกำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการบำบัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานสาธารณสุขและประชาชนค่ะซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าค่ะ
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาให้ฟังกันทุกวันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับก้าวทันข่าวขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเราสองคนนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกัน
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายก

0: ฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับ

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ต

0: ครศรีธรรมราช
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าๆกฎชนิพานิลเขตนะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้านะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึงภาคบ่ายนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

หน้าร้อนนะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นค่ะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้

0: เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการขายเช่าเวลานะคะ02 2016512และ0894990909ค่ะ

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวินไทยเผยปัญหาขุดคูเลตช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็แต่เมื่อมีการประณีพบขายออกเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็แต่เมื่อมีการประณีพบขายออกเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอมส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะจ๊ะจ๋ากฤษณิภานิลเขตนะคะยังคงรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเคยวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะดูแลคุณผู้ฟังกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีการเตือนในเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะแบบเล็กน้อยก็เฝ้าติดตามนะคะก็มีการแจ้งเตือนนะคะฝนตกไม่น้ำไม่ท่วมก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการเตือนนะคะเพื่อให้ระมัดระวังนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะจากทางหน่วยงานที่แจ้งเตือนเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความสูญเสียกันไปด้วยนะคะ

ยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัตินะคะหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอนะคะแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นค่ะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโสพลมงคลนำข้าราชการสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา

0: เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีอย่างร่วมกันตามบุญตักบาตรพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารบริเวณลานสะพานปลาอานนท์ภายในรัฐสภาริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระโขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุ่นวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระโขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network

0: 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: M-POT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้นะคะไปจนถึงก่อนเที่ยงนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลา

หน้าร้อนนะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นค่ะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Oh,

คยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอนะคะแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีเจ้าหน้าที่เร่งหาวิธีนำปลอกครอบท่อน

0: ้ำมันที่รั่วซึมออกเพื่อหาจุดต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3เช้าวันนี้มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเข้าร่วมหารือนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงโดยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นต่อของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้ออย่างพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2 สั่งอายัดศพเนนวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนนวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัดโพสต์ว่ามีเนนมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชนสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชนสูตรเพราะการชนสูตรพ่อแม่ของเนนจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านนี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชนสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึงอยากให้ตรวจสอบล่าสุดเช้านี้พบว่ามีการงดรับบริจาคแล้วสำหรับเนนวัย7ขวบเพิ่งบวชและมาอยู่ที่วัดได้เพียงเดือนเศษมรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลา 14:37 นด้านตำรวจสภ.เกาะคากล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งเหตุล่าสุดเพจบิ๊กเรียนระบุว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063 916 5392
7: M-POT

0: พลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
7: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
8: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่4กันนะคะในภาคเช้าอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete นะคะสื่อโฆษณาทางอสมท.พัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอนะคะแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่คอนกรีต

จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณสูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-25552

ร้อนนะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นค่ะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ากกันนะคะกับสื่อโฆษณาทางสมทพัทลุงค่ะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่074611399หรือว่าจะเป็น063916 5392

0: ระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณณวิถีคาดลงไปล้างตัวแล้วลื่นตกลงไปกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32กับคาร้านซ่อมรถน้องจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับหนึ่งในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กรัสเซียเริ่มการเลือกตั้งรัฐสภานาน3วันคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะไม่มีคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนะธนากุลในชั้นดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธี

0: นายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
1: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้วส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครูน้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วยแม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่เสรียงค่ะน้ำแม่เสรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึงค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทันทีเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิต ส่งตรวจ

0: ูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
1: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2คันกระบะสีส้ม1คันรถเก๋งสีดํา1คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นตอของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นตอของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนิน

0: ได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วม

0: 02-221-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่งเฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะก็ยังเหลืองบประมาณนะคะอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเช่นเดียวกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็คเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
2: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาติพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคา

0: พลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านการผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสคร.นะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมท.กับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะจากกระแสข่าวเสนอควบรวมบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมท.ด้วยค่ะโดยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมท.หลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมท.ค่ะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ

าต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พละศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจ

0: กรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปเนี่ย 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 ค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 เช้าค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดีนะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทาน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประพัฒน์เสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
2: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่น Duo ด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตาม Asian Game กันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญใน Asian Game กันค่ะ
3: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสถานทีมอันดับที่118ของโลกนัดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลทลาอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 Import HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่ไชนีสไทเปชนะเวียดนามมา2-1ครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้ไชนีสไทเปเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0ทำให้ทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีซึ่งช่อง9 Uncut HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นรอยชายคู่ทีมชาติไทยส่งสรศักดิ์ทาวเชียริและจิรติจันเสียงลงสนามในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12-3และ12-10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และจิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโนมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 นาทีประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์จะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม4ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นและฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 นทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พัชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามพรรคยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียว

0: มีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเมื่อครั้งเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งสภาเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995 BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนะธนาคุณพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราค่ะได้เวลามาฟังเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้กันแล้วนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับเจ้าป้าดีเจวรรณาและวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นี้และเป็นศุกร์สุดท้ายของเจ้าป้าด้วยนะคะที่จะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังสัปดาห์หน้าส่งไม้ต่อให้กับอสมทภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงติดตามกันได้เช่นเคยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคใต้วันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันติดตามรับฟังกันช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเอง

ที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะข่าวแรกของวันนี้กับรายการปักใต้บ้านเราค่ะระนองจัดงานมหกรรมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานสำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12ภายใต้แนวคิดยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนะคะโดยมีว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ450คนค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองได้กล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนเปิดพื้นที่ให้มีการเผยแพร่ผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาและนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีและโลกในศตวรรษที่21ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มากกว่าการมีความรู้ตามตำราแต่ต้องสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในโลกของความจริงมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติและนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาและจัดการการเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อหลักสูตรฐานสมรรถนะกับ AI จุดเปลี่ยนของห้องเรียนไทยนอกจากนี้ก็มีการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษาในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากลการขับเคลื่อนหลักสูตรการส่งเสริมทักษะอาชีพและภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนด้านกีฬาดนตรีนาฏศิลป์และศักยภาพด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็มีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ450คนนะคะก็นับว่าเป็นเวทีที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งหวังให้องค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเวทีแห่งนี้ได้รับการต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมมีความสุขในการเรียนรู้และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะก็เป็น

0: กิจกรรมนะคะที่จัดในส่วนของจังหวัดระนองนะคะสำหรับงานมหกรรมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12นะคะมาดูข่าวต่อไปค่ะข่าวต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นของจังหวัดระนองค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2569ครั้งที่3ประชุมกันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองจังหวัดระนองนายพรชัยสิทธิเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีวาระเรื่องเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2569การจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติสถิตินักท่องเที่ยวสถิติยานพาหนะและสถิติการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณปี2566ถึง2569รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมการสอบทานการตรวจคุณสมบัติและการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ์นอกจากนี้ก็ได้มีการพิจารณาบริษัทลูกสมุนโปรดักชั่นเฮาส์จำกัดขอใช้พื้นที่เกาะช้างในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะในการจัดงาน Black Sand Eco Trail Camp ซึ่งก็เป็นการจัดงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เกาะช้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวนันทนาการและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวประชาชนและทรัพยากรแห่งชาติหมู่เกาะระนองนั่นเองค่ะพักสักครู่เดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นกันบ้างค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะมาดูที่จังหวัดตรังก่อนค่ะจังหวัดตรังขอความร่วมมืองดการบินร่มพารามอเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะในบริเวณพื้นที่ที่มีการเตรียมการรับเสด็จด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดตรังในวันพุธที่23กันยายน2569ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดตรังจึงขอความร่วมมือนะคะงดการบินร่มบินพารามอเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนในบริเวณพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและพื้นที่โดยรอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการรับเสด็จนะคะมาดูข่าวต่อไปค่ะจังหวัดชุมพรค่ะหารือเตรียมความพร้อมการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือคนพิการขาขาดยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันหารือการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่กับเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ

0: ในการให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะให้ผู้พิการขาขาดได้เข้าถึงบริการทำขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจกิจกรรมในงานนะคะประกอบด้วยการตรวจประเมินสภาพร่างกายการประดิษฐ์และปรับแต่งขาเทียมเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงพร้อมทั้งสอนการฝึกเดินการดูแลรักษาขาเทียมอย่างถูกวิธีรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานและรับมอบขาเทียมพระราชทานเพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการช่วยให้ผู้พิการสามารถกลับมาเดินได้ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันและสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและมีคุณค่าในสังคมนะคะก็เป็นเรื่องราวจากทางจังหวัดชุมพรค่ะมาดูที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างนะคะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดสุราธานีจับมือกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2บุกทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรพฤติกรรมทำเป็นขบวนการค่ะโดยใช้เจ้าบ้านและพยานบุคคลมารับรองข้อมูลเท็จแอบยัดชื่อชาวเมียนมาเข้าทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงเพื่อให้ออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ซึ่งผลจากการลุยค้นเกาะสมุยนะคะกาญจนดิษฐ์ออกหมายจับ33หมายรวบผู้ต้องหาแล้ว27รายจับคาหนังคาเขาเจ้าหน้าที่รัฐ3คนพยานรับรอง9คนและชาวต่างด้าน15คนสั่งเพิกถอนทะเบียนปลอมไปแล้ว19รายการนะคะซึ่งงานนี้ก็ระดับบิ๊กสั่งลุยฝันไม่เลี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนมีเอี่ยวโดนเชือดทั้งวินัยและอาญาเด็ดขาดไม่มีละเว้นนะคะขอบคุณที่มาของข่าวด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตา

ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พร้อมค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพชุมทางทุ่งสงเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกในระดับภาคใต้ครั้งที่41ค่ะโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:00 น.ที่โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์นอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานสำหรับพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่41ชุมทางทุ่งสงเกมส์โดยมีจ่าเอกเวชยันต์หนูรักษาปลัดเทศบาลเมืองทุ่งนายโสพลอินทรอุปถัมภ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชดร.ศักดิ์สิทธิ์แร่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2นายธนคมทองอินปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสงนายสมจิตสินทุโทวงผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงพันตำรวจโทศักทัศธนโชคพัฒนันสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก14จังหวัดภาคใต้คณะผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่41ชุมทางทุ่งสงเกมของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2500

169นี้แบ่งการแข่งขันเป็น15ชนิดกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬาและพัฒนาทักษะการกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศจะมีขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง24มกราคมปี2570ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวอำเภอทุ่งสงมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนผู้มีเกียรติที่เดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชการแข่งขันดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬารู้จักการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจนักกีฬาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่มาเยือนสัมผัสความหลากหลายของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นเขาพลายดำจุดชมวิวถนนสิชนขนอมหาดขนอมหาดสิชนหาดท่าศาลาและแหลมตะลุมพุกรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกามีแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเชิญชวนนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและประชาชนร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนสำหรับการแข่งขันชุมทางทุ่งสงเกมในวันที่ 9-18 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะพร้อมร่วมสัมผัสเสน่ห์ด้านการกีฬาการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วภาคใต้ค่ะก็เป็นการแถลงข่าวนะคะถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับชุมทางทุ่งสงเกมส์ค่ะมาดูที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมท.4สั่งด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อที่จริงรายงานมท.เร็วๆหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดพร้อมขยายตรวจข้อมูลร้องเรียนทั่วจังหวัดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและยังได้ย้ำหลักสำคัญด้วยว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบต้องดำเนินการพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานทั้งนี้เบื้องต้นอำเภอถลางก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แล้วและมีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

0: โดยให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันที่17กันยายนนี้นอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นายวรศิษฐ์ยังได้ย้ำด้วยว่าเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบข้อเท็จจริงไม่ใช่จากข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันหากผลตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองนะคะก็เป็นเรื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับมท.4รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งสอบปมด่านถลางที่มีการเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอส

0: ู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายละค่ะสำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะคะสัปดาห์หน้าก็ได้รับฟังข่าวกับทางอสมทภูเก็ตนะคะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้เจอกันในช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นกับรายการแดงดินถิ่นใต้ค่ะวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะสนใจจะลงโฆษณาหรือว่าติดต่อลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะประสานได้ผ่านทางดีเจหรือว่าสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะวันนี้จากลาไปก่อนเจ้าบ้าดีเจวนาจากอสมทระนองสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้าย
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาเทนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสต์เช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์ Facebook รอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบแอปพลัสบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB Plus นำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพลรัตน์สิริวัชรปุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีออโตเมติกเซฟตี้อะเลิร์ทหรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

0: ้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAP Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราบายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองปัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: วัดนครศรีธรรมราช
1: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
1: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
10: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
11: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
12: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้

0: สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
3: เตือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงใน

0: การเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
8: M-Cot Radio Network รักประเทศไทย
9: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
10: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
3: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพักร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดและวรนเผยคลังถกบ่ายนี้ข้อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานนายณรงค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมตามขั้นตอนอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดย ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
10: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
13: ขอโทษครับ
14: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
15: ขอบคุณค่ะ
14: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
15: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: สุข
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้มีโปรมาฝากกันนะคะในช่วงเกษียณอายุราชการนะคะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่วันนี้ลดสูงสุด 50% นะคะ790 บาท890 บาทนะคะบริเวณลานโปรก็จะมีเสื้อคอโปโลนะคะหลากหลายสีแล้วก็สีพื้นสีลายมีให้เลือกกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเหมาะเป็นของขวัญในช่วงของเกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องหนังมาเวลราคาพิเศษเริ่มต้น80 บาทผ้าขนหนูเรนฟาวเวอร์นะคะราคาพิเศษเริ่มต้น295 บาทผ้าขนหนูฟอรีน่าราคาพิเศษเริ่มต้น59 บาทแล้วก็ยังมียีนนะคะกอร์เดนซีบรายีนราคาประหยัดทรงสวยเนื้อผ้าหลากหลายนะคะมีทั้งผ้ายืดสวมใส่สบายและผ้าไม่ยืดมีเลือกหลากหลายนะคะขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ค่ะเสื้อผ้าแบรนด์ H&M นะคะเสื้อผ้าหลากหลายทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300 บาทหน้าลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงโปรนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่29 กันยายน2569นะคะ

ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซีย

0: ังเว่ยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณถ้าประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ
0: ่อจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงใบเชียร์ให้ลูซี่จิตติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแม่ซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: อ่ะมึงเล่าเลย
4: ป๋าเล่า
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได้

ค่ะปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะคะตอนนี้เสื้อจะเหลือตัวละ99บาทและกางเกงยีนจะอยู่ที่129บาทนะคะโปรนี้ไปสิ้นสุดที่กันยายน30กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาโปรพิเศษแบบนี้นะคะรีบเลยขึ้นไปชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะเลือกโปรโมชั่นดีๆกันนะคะจัดโปรสำหรับทุกท่านในช่วงนี้กันด้วยค่ะ

ันนี้มีโปรดีๆนะคะจาก KFC มาฝากกันนะคะ KFC เพียง199บาทนะคะกับโปรสุดคุ้มชุดไก่ทอดไก่ทอด4วิงแซ่บ2ชิคเก้นป๊อป14นะคะแล้วก็เฟรนช์ฟราย2ชิ้นนะคะพร้อมแลกซื้ออีกหลายรายการวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่ KFC โคลิเซียมพัทลุงนะคะจัดโปรสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะเลยทีเดียวราคาพิเศษนะคะจาก395บาทเหลือเพียง199บาทนะคะที่ KFC โคลิเซียมพัทลุงนะคะส่วนใครได้บอกว่าอยากจะทานไอศกรีมก็ต้องเซเว่นเซนนะคะเซเว่นเซนจัดโปรสำหรับทุกท่านนะคะวันนี้ใครที่อยากจะทานไอศกรีมนะคะต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นที่ชื่นชอบมากเลยทีเดียวนะคะบิงซูนะคะแบบเป็นบล็อกเป็นกล่องนะคะบอกว่าคุ้มมากนะคะพนักงานบอกว่าคุ้มมากนะคะสำหรับโปรนี้มีทั้งโยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งบิงซูบล็อกนะคะโยเกิร์ตปีโป้บิงซูบล็อกแล้วก็โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์บิงซูบล็อกและโยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวบิงซูบ็อกนะคะอร่อยนะคะเพราะว่าคุ้มมากได้ทานทั้งบิงซูแล้วก็ได้ทานแบบเหมือนเป็นซันเดย์ไปด้วยนะคะควบคู่ต้องบอกว่าคุ้มมากนะคะราคาพิเศษจริงๆตรงไปได้เลยนะคะที่เซเว่นเซ่นทั้ง2สาขาสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโรเนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
0: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงใบเฉียให้ลูซี่จิบติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงเล่าเลย
4: ป๋าเรา
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได
5: ้ผู้ช่วยเสียงที่เอ็นยี่พันจี
0: พบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮปกันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์หน้ากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะวันนี้ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงนะคะไม่ว่าจะเป็นจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้สังเวยแล้วก็โฮปนะคะ3เรื่อง3รถด้วยกันที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะโฮปความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
0: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงไปเชียร์ให้ลูซี่จิบติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องมีครบรสทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: อ่ะมึงเล่าเลย
4: ป๋าเล่า
3: ใครเล่าก็ได้

ส่งท้ายแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสว.หากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสว.มีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณามาสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมาพบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมศักดิ์ศรีทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billingโดยขยาย Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: กระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
5: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
7: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: กวนไม่กวนนะทุบเขาให้สวัสดีคุณผู้ฟังตื่นใจมาแล้วค่ะมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับปุ้นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างสบายดีกันอยู่ไหมนะคะเตือนน่ะสบายดีไม่มีจะบอกว่าไม่มีตังค์ใช้เดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เรียกทรัพย์นะคะเขาบอกว่าเราต้องคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดเงินไม่ได้เงินคิดทองไม่ได้ทองแต่อย่างน้อยก็ได้คิดในเรื่องดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดในสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะมาหาเราค่ะวันนี้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอุ้ยทองก็โหช่วงก่อนราคาทองไป80,000กว่าเลยนะคะแต่ตอนนี้มันก็อยู่ตะแตะตะแตะไม่ถึง 70,000 โอ้พูดเหมือนรวยไม่มีตั้งซื้อติดตามเฉยๆติดตามเฉยๆเห็นเขาซื้อทองขายทองกันแล้วโอ้ยติดตามแต่ไม่มีตั้งซื้อนะคะไม่เป็นไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรติดตามให้ชื่นใจเผื่อเรามีตังค์ใช้เราจะได้มีความรู้นะคะอะไรความรู้อ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราหาความรู้เอาไว้เถอะมันไม่เสียไม่หายนะคะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสเราได้เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องบอกว่าเอ้ยอันเรื่องนี้คือถ้ามีโอกาสสมมุติเรามีเงินปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะอยากไปซื้อทองไม่ได้ศึกษาแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาเรื่องความรู้อ่ะมันไม่เสียไม่หายนะคะมีไว้เยอะๆอ่ะดีหยิบมาใช้ได้หยิบมาปรับใช้ได้นะคะและวันนี้ค่ะเรื่องราวของดินปัจจัยหลักสำหรับการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงของพืชนะคะถ้าดินดีปลูกอะไรก็ดีแต่ถ้าหากว่าอยากให้ดินดีอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซึมน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายเลือกใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะบุญพืชเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างในดินช่วยให้ดินดำดีร่วนซุยดูดซึมน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายแล้วก็เป็นการปรับดินให้สมบูรณ์แข็งแรงในระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านดีปี2ปีโอ้โหสารเคมีค้างในดินเพียบเลยดินเสียไม่ใช่นะคะแต่บุญพืชเนี่ยยิ่งใช้ดินยิ่งดีดินยิ่งดีพี่น้องเกษตรกรปลูกอะไรก็ยิ่งให้ผลผลิตที่ดีตามมาอยากให้ดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานดินดีไม่มีเสียใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังเดอะคิงหรือว่าบุญพืชค่ะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งดีแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นกันด้วยนะคะ
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้น
2: ใช้มา10กว่าปีแล้วดินร่วนฟรีดีมีไส้เดือนยางเปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้ราคาก็ไม่หนักแต่เกษตรกรอย่างเรามันสู้ได
3: ้มันดินดีใบเขี้ยวรากกำไม่ก่อยเองเปอร์เซ็นต์ดีน้ำยางก้นไม่แตกกับมันต้นทุนมันลดมากลั่นเนี่ย
4: ดินเหมือนกับว่าคนดินเนี่ยมันมีไส้เดือนหน้ามันหน้ากรีดหน้านุ่มหน้ามันไม่เข็งอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สุกเปอร์เซ็นต์มันดีค่ะ
1: หาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
5: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
6: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
7: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: อะไรไม่รู้แล้วอ่ะตื่นกับเพลงนี่ไม่ได้เลยจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่ได้เลยฟังก็พอเนาะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังก็พอเนาะอย่าพยายามร้องเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแต่ไม่ร้องละแต่ไม่ร้องเพลงละเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใครอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้แต่อาจจะคืออาจจะไม่ทันกับเพลงใหม่ๆเดี๋ยวนี้เพลงใหม่ออกเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าชอบเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนเพลงเก่าเพลงใหม่อะไรยังไงก็นะบอกกันได้ฝากกับเพลงกันไว้ได้นะคะถ้าเขาแจ้งมาที่เตือนเดี๋ยวเตือนจะหาให้เนาะจะพยายามหาให้เอามาเปิดให้ในรายการนะคะอาจจะไม่ได้ฟังทันทีแต่อยู่ในคิวเนอร์ฝากขอเพลงกันได้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยหิวข้าวแหละฝากขอเพลงกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะเบอร์เนี้ยได้ทั้งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ฝากขอเพลงกันได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืชนะคะแอดไลน์กันที่ ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: มาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๋ยใส่นาที่ทุกคนอยากใช้ปุ๋ยนาข้าวสำหรับชาวนาไทยต้นข้าวตัวใหญ่ออกรวงได้ดีมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๋ยใส่นาที่ใครๆก็ไถ่ถามบุญพืชใส่นาข้าวให้งอกงามถ้าใครถามบอกเลยว่าบุญพืชสูตรนาข้าวคุณภาพเกินราคาจากบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @@dp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย

0: ือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: รถดีหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะช่วงนี้ไม่รอช้ามาด่วนมาด่วนด่วนบ้างไม่ด่วนบ้างแล้วแต่นะคะแต่วันนี้ด่วนด่วนด่วนด่วนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันด่วนด่วนคุณวิทูลทำสวนยางพาราอยู่ที่วังวิเศษจังหวัดตรังจะมาแบ่งปันเรื่องราวของการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: พี่เป็นเกษตรกรที่ใช้บุญพืชอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: อ๋อใช้มานานหรือยังพี
5: ่สองสามปี
4: ประมาณสองสามปีใช้กับผลอะไรครับ
5: ใช้กับยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมัน
4: เป็นยังไงพี่ในสวนยางพาราที่ใช้บุญพืชมาสองสามปีเนี่ยบอกผมสักนิดหนึ่งนะเป็นยังไงพี
5: ่ก็ได้เลยครับต้นยางอะไรก็ใบเขียวดีคร
4: ับใบเขียวดีใช่ไหมครับ
5: ใช
4: ่แล้วเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางเป็นยังไงพี
5: ่เปอร์เซ็นต์น้ำยางดีครับดีครับ
4: อ๋อเปอร์เซ็นต์ดียังไงพี่มันไหล
5: สูงกว่าที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ต่างกันประมาณสัก 2-3% นะ
4: บุญพืชได้เท่าไหร่พี่บุญพืชได้เท่าไหร
5: ่บุญพืชตอนนี้ก็ 40% ก่อนใช้ก็ 37-35-36
4: มาก่อนที่ยังไม่ใช้ปุ๋ยพืชประมาณ 35-36 เนาะ
5: ใช
4: ่มาใช้บุญพืชได้ถึงเท่าไหร่นะ
5: ตอนนี้ขึ้น40
4: ดีไหมอย่างนี้พี่ดีไหมพี
5: ่ก็ดีราคามันก็ประหยัดด้วย
4: เปลือกนิ่มไหมครับอย่างเวลาที่ใช้บุญพืช
5: ลูกน้องบอกว่าเปลือกนิ่มดีครับ
4: โอ้ลูกน้องบอกเปลือกนิ่มดี
5: แต่เขาบอกว่ายางออกดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้น
4: สวนปาล์มเป็นไงพี่ที่ใช้เป็นพืชสวนปาล์มเป็นยังไง
5: สวนปาล์มเพิ่งใช้ปีแรกยังไม่ชัดเจนเพิ่งใช้ปีนี้ปีแรกย
4: ัง
5: ไม่ช
4: ั
5: ด
4: เจนอ๋อเพิ่งลองใช้ปีนี้ปีแรก
5: ลองใช้ปีนี้ปีแรกครับ
4: คือใช้สลับร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ยิ่งดีนะครับทุกวันนี้เกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยเคมีกันเนาะเกษตรกรก็รู้ยิ่งใช้ยิ่งแย่
5: ครับผมครับ
4: เอาเป็นพืชไปลองดูนะครับเพราะว่าเป็นพืชช่วยได้หลายอย่างทั้งมีธาตุรองธาตุเสริมและทำให้ดินดีมีไส้เดือนนะครับ
5: ครับผม
4: ใช้ผสมผสานหรือใช้สลับก็ได้หมดนะครับต้นทุนจะ
5: ต้นแม่ใช้ผสมกันเคมีกับปุ๋ยพืชผสมก
4: ันอ๋อพี่ใช้บุญพืชร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีถูกไหม
5: ครับผม
4: อ๋อเนี่ยถูกต้องเลยครับอย่าไปยึดกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับ
5: ครับผมใช้3-1 3-1
4: 3-1ก็ได้นะครับหรือใช้สลับบุญพืช2ปีเคมี1ปีก็ได้
5: ก
4: ็
5: ได้
4: เห
5: มือนกันนะ
4: ใช่อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับ
5: ครับ
4: แต่ผมการันตีว่าใช้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแน่นอนผมการันตีถ้าไม่ดีมาต่อว่าผมได้เลย
5: ได้
4: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
5: วิทูล
4: อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภออะไรครับ
5: บ้านเลขที่8หมู่ที่9ตำบลบางตรังอำเภอวังวิเศษครับ
4: อ๋ออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนี่เองนะครับ
5: ครับ
4: เบอร์โทรพี่เบอร์อะไรครับ
5: 0831749491
4: ครับ
6: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นบุญพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
7: ถึง2เท่า
6: ต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
2: ยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าใช้บุญพืชเหมือนกับที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ใช้บุญพืชเขามายืนยันการันตีกันขอบคุณคุณวิทูลมากๆนะคะที่วางใจใช้บุญพืชใช้มา 2-3 ปีก็ยังดีอยู่แล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรที่ใช้มาเป็น 10-20 ปี

0: ายไปถ้าใช้บุญพืชแน่นอนค่ะและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟัง
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: ซุปเปอร์ฮีโร่ของเหล่าชาวนามาแล้ว
1: ปุ๋ยพลังและต้าต้า
0: ใช้แล้วดินดี
1: รับประกันฤดูต่อไปไม่ต้องไถดะตีเทือกได้เลยข้าวหักคอรั่วข้าวเป็นโรคเมล็ดด่างลายข้าวเป็นโรคกาใบแห้งใบไหม้ข้าวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ช่วยแก้ปัญหานาข้าวดินเสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแป้งทำให้ข้าวไม่กินปุ๋ยแก้ปัญหาได้ข้าวจะแตกก้อใหญ่ข้าวไม่หักคอรั่วข้าวร่วงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยน้ำหนักดีลดการระบาดของหนอนก่อข้าวเพลี้ยใบขาวเพลี้ยกระโดดได้ดีลดการฉีดพ่นสารเคมีได้มากกว่าอย่าลืมปุ๋ยพลังและต้าตาช่วยแก้ปัญหาในนาข้าวครบวงจรตอบทุกปัญหาเพื่อพี่น้องชาวนาไทยขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

0: แล้วก็ก่อนหน้านั้นขวานผ่าซากจากเสา5ค่ะวันนี้มาเร็วเครมเร็ว ฟัง2เพลงผ่านไปเรียบร้อยถูกใจไม่ถูกใจยังไงเอิร์นรันเนอร์บอกกันได้กับทีมงานบุญพืชค่ะบอกเบอร์โทรน้องสายด่วน0861849000มีคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่นะคะ0861849000และแอดบุญพืช ID Line @bp2544 ช่วงนี้ไม่รอช้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอีกท่านหนึ่งนะคะมายืนยันการันตีว่าใช้บุญพืชในสวนยางแล้วดีจริงไหม ต้องไปฟังค่ะต้องไปฟังตัวจริงเสียงจริงคุณบุญเลิศนะคะทำสวนยางอยู่ที่ปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ฮัลโหลครับ
3: ครับ
2: ลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
3: อ๋อใช้
2: อยู่กี่ปีแล้วพี่
3: 2ปี3ปีแล้ว
2: อ๋อ 2-3 ปีใช่พี่บุญเลิศไหมครับ
3: ใช
2: ่พี่บุญเลิศนี่ผมโคใหญ่นะครับสอบถามพี่บุญเลิศหน่อยว่าใช้มันพืชมาประมาณ3ปีเนี่ยมันดีอย่างไรพี่ลองบอกผม

0: ได้ไหมครับ
1: อ๋อดี
0: ใช้กับยางพาราใช่ไหมครับดีอย่างไรพี่บุญเลิศบอกผมหน่อย
1: ช่วงกรีดยางเปลือกหมุนนวลดี
0: เปลือกนวลนะฮะเปอร์เซ็นต์เป็นไงครับ
1: เปอร์เซ็นต์ก็ดี
0: ได้เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต
1: ์ได้30-31
0: มันคงที่อยู่ไหมครับการปุ๋ยพืช
1: มันคงที่
0: ของที่สภาพใบเป็นไงครับที่ใช้พืชเนี่ยใบเขียวดีไหม
1: ใบเขียวดี
0: ใบเขียวดีใช่ไหมครับ
1: ใบเขียวดี
0: สภาพดินเป็นยังไงพี่สภาพดิน
1: ก็ดี
0: การใช้ปุ๋ยพืชดินดีมีขี้ไส้เดือนไหมครับมีไส้เดือนไหม
1: มี
0: เนาะตอนนี้มั่นใจยังครับ3 ปีที่ใช้ปุ๋ยพืชมาม
1: ั่นใจ
0: นะพี่ปุ๋ยพืชอยู่ที่ไหนครับ
1: บ้านนาปะเหลียน
0: บ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนาะลูกค้าแถวนั้นก็ใช้ปุ๋ยพืชกันเยอะมากนะอำเภอปะเหลียน
1: คุณพืชช่วงตัดเปลือกอะไรมันนวลดีนะเบอร์ตินก็ดีแต่วันนี้ก็ใส่กันหลายเจ้าหลายคน
0: ใช้กันเยอะแถวนั้นเน
1: า
0: ะขอบคุณมากพี่บุญเลิศนะครับที่ให้ผมสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ก็ง่ายได้น้ำยางก็เยอะเปอร์เซ็นต์ก็ดีกรีดหลายเช้าติดต่อกันก็เปอร์เซ็นต์ลดน้อยมากนะคะแทบไม่ลดเลยนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงสิ่งจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆค่ะแล้วข้อดีของบุญพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเมื่อเพื่อยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะเวลาเราเปิดกรีดแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางคงจะมีปัญหากันแหละหลายๆท่านนะคะบอกหน้ายางมันเป็นเชื้อราดำนะคะเปิดกรีดแล้วมันสมบูรณ์ไม่ทันอ่ะมันปิดมันสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาไม่ทันมันก็เลยทำให้เชื้อราเข้ามารบกวนนะคะพี่น้องก็ต้องไปซื้อยาทาหน้ายางมาใช้อีกเสียนอกจากจะเสียเงินและเสียเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทำต้นยางให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยบุญพืชกันดีกว่าเมื่อพืชสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อต้นยางสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยนอกจากจะมีการสะสมน้ำยางในลำต้นกรีดง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีแล้วนะคะเมื่อกรีดไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มันมีความสมบูรณ์เต็มที่นะคะพอมีแผลพอแล้วกรีดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมานะคะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเขาสมบูรณ์เหมือนกับคนแข็งแรงมันจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะเหมือนกันต้นยางพอเรากรีดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นต้นยางที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะใช้บุญพืชเนี่ยมันจะสร้างหน้ายางขึ้นมาเร็วโอกาสที่เชื้อราจะเข้ารบกวนเนี่ยก็ลดลงนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาหน้ายางดำเชื้อราหน้ายางที่มีปัญหาเชื้อราเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อีกทางนึงด้วยนี่คือบุญพืชนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวและพืชอื่นๆทุกชนิดเลยนะคะอยากรู้ว่าบุญพืชยังดียังไงก็ต้องลองใช้กันดูลองช่วงนี้คุ้มสุดๆค่ะเพราะว่ากำลังจัดโปรโมชั่นด้วยแต่ว่าโปรนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฟังโปรโมชั่นนี้วันนี้นะคะรีบเลยจบรายการไปตุนกันไว้ได้เลยนะจ๊ะ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเด็ก

0: หรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
1: ดินเลยครับทำให้ดินดีเลยถ้าดินมันดีผลผลิตมันก็ต้องตามมาเลยก็ลองมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงนะก็ทำให้ไม่แพงพี่ถ้าดินมันดีอะไรผลผลิตมันก็ดีตามมาแน่นอน
2: เวลาใช้บุญพืชเนี่ยเรานึกถึงอะไรพี่มันดียังไงหรืออะไรเงี้ยพี่ทำไมถึงเลือกใช้บุญพืชอะไรประมาณนี้พี
3: ่คือว่ามันดีมันช่วยสร้างโลกให้โตขึ้นแล้วก็ช่วยลดต้นทุน
2: อ
3: ่ะมันช่วยลดต้นทุนได้เยอะจากที่เราเคยใส่ปุ๋ย
2: เคมีอย่างเดียว
3: ก็เลยลองมาใช้บุญพืชดูก็รู้สึกว่าเออมันลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วลูกก็ให้ปริมาณดีอะไรดีน้ำหนักดี
4: ถ้าแบบคิดถึงบุญพืชน่ะนึกถึงบุญพืชลุงสอนจะนึกถึงอะไรเจ้า
5: ก็ถึงว่าต้นไม้งามราคามือลำไยก็ดีขึ้น
4: ข้าวเหรอข้าวเหรอมีเพียงก่อ
5: เพียงบะหมี
4: ่บะหมี
5: ่บะหมี่นะเคี้ยวงามงวงเต้ากันเลยงวง
0: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
6: อ๋อดินก็ดีขึ้นครับ
0: ผลผลิตดีไหมครับ
6: ดีครับ
0: ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีไหมครับ
6: ก็ลด
0: ลงมาได้เยอะเลย
6: ครับ
7: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544
8: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: โปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชหมดเขต

30กันยายนนี้เก็บได้เก็บตุนได้ตุนจิ้มได้จิ้ม วันนี้เวลาหมดแล้วนะเตือนใจและทีมงานบุญพืชของต้องรำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วล่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเนอะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมค่ะส่วนเตือนใจเรานัดกันไปเจอร้านส้มตำดีกว่าไหม หิวแล้วอ่ะกินอะไรดีกระเพาะก็ไม่ค่อยจะดีนะคะเตือนอ่ะชอบเผลอตัวแล้วเป็นคนชอบกินแบบเผ็ดมากก็ไม่ขนาดนั้นแต่ชอบกินรสจัดรสเปรี้ยวรสเผ็ดต้องมีเผ็ดบ้างต้องมีอะไรอย่างเงี้ยชอบกินยำชอบกินส้มตำชอบกินผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ชอบกินอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมแล้วก็เป็นคนกระเพาะเป็นแผลนะคะมีแผลในกระเพาะไปตรวจไปตอนแรกอ่ะคิดว่าโอ้เป็นอะไรใหญ่

ไรเยอะไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตุนมีความรู้สึกว่าถ้าร่างกายเราผิดปกตินะคะอย่าปล่อยไว้ไปพบแพทย์ไปหาหมอนะคะอย่ากลัวแล้วก็อย่าขี้เกียจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรอ่ะจะได้

การอาจจะช้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าขี้เกียจหรือว่าอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวหมอก็ไม่เชิงนะเขาเรียกว่าแบบมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าเกิดรู้สึกร่างกายผิดปกติก็ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวบุญพืชค่ะจะไปแล้วยังจะพูดอีก สรุปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านส้มตำนะคะ คุณผู้ฟังอยู่ร้านส้มตำที่คุณใกล้บ้านเดี๋ยวเตือนจะไปร้านส้มตำใกล้บ้านเตือนแล้วเดี๋ยวกินพร้อมกัน ถือว่ากินด้วยกันนะ

0: ร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุอราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินรายละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปข.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 เข้าไปค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนปข.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนปข.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กก.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้งผลการเปิดตรวจพบว่านอกจากผักสดบางส่วนตามรายการแล้วยังพบเนื้อสุกรซุกซ่อนอยู่ในตู้สินค้าโดยไม่มีการสำแดงใบขนส่งสินค้าจำนวน379กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 16,514 กิโลกรัมมูลค่าประเมินราว 1,530,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: มท.จำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
8: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

Record Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณัยเจริญชีพสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: Art Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณัยเจริญชีพ
1: MGOT Radio Top Chart. This is number 10.

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิ

0: 96.5. Modern life, modern music. MCOT Radio, top chart.
1: 96.5. Modern life, modern music. Good morning, ครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network.เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ
0: MCOT Radio

0: 1969โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT2HD on air ที่ช่อง NBT2HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับ

0: ได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปานระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำรำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปานระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพ

0: ของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงัน

0: และในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรง

ได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือ

ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูธามังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังตรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูธะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตมโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้4รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

0: อุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะ

ซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะอัติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

ุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยา

0: ามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจทาสันติทะสัตตาปรชะกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์

ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้

ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีภุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จ

เป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหฤทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้

0: นเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวาย

เศรษฐะชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวาสนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อาติเรกะวัสสตังชีวโตอาติเรกะวัสสตังชีวโตอาติเรกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมะวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็น

0: คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้า

0: ภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกราชวรมหาวิหาร

ถยนต์ค่ะที่เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ18กันยายนวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการเมืองทุกเรื่องที่สื่อถามนายกตอบหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนายกก็ไม่ใช่ในวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะไม่ทราบว่าภารกิจนายกจะมีอะไรแต่วันอาทิตย์เนี่ยนายกจะออกเดินทางแล้วก็ไปยาว 7-8 วันเลยนะมีภารกิจผมเข้าใจว่ากว่าจะกลับมาน่าจะสิ้นเดือนกันยายนเลยโดยจะเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปที่นาโกย่าก่อนนะไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยนะเป็นแขกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดที่นาโกย่าด้วยแล้วเสร็จภารกิจเรื่องเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนายกก็จะบินต่อไปที่นิวยอร์กไปร่วมประชุม UN นะฮะก็ General Assembly UNGA ซึ่งก็ทุกปีในช่วงปลายปีเนี่ยกันยาพฤศจิกาธันวาถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้วก็คณะกรรมการด้านต่างๆนะนายกก็จะไปขึ้นเวทีปราศัยที่สหประชาชาติด้วยแล้วจากภารกิจเสร็จที่สหประชาชาติก็จะไปต่อที่อังกฤษเนี่ยสามประเทศรวดเลย
2: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับว่าจะได้มีโอกาสได้พบประธานดีทรัมป์แล้วก็ข่าวออกมาก็ว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะได้พบหรือไม่เมื่อจะถามไปครั้งนี้
1: ถ้ามาก็คือทรัมป์ก็คงจะต้องมาที่นิวยอร์กก็ถึงจะได้เจอกันครับคือนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเวลาไปประชุมไอ้ UNGA เนี่ยนะUnited Nations General Assembly เนี่ยมันจะมีงานที่สำคัญมากเลยก็คืองานเลี้ยงของผู้นำกลุ่มชาติอาเซียนนะเขาเรียกเป็นอาเซียนไนท์จะมีผู้นำถ้าใครที่ไปร่วมในช่วงการเปิดประชุมสหประชาชาติแล้วก็นัดหมายจะไปร่วมงานวันอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเจอในงานนะแล้วถ้าสมมุติว่ามีผู้นำจากอาเซียนมาเยอะๆเนี่ยบางทีผู้นำสหรัฐเขาจะมาเข้าร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยเพื่อพบปะกันเพราะว่ามาแล้วได้พบกันบ้างหน้าหลายตาบางทีมากัน6ท่าน7ท่านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นวาระที่มีโอกาสที่ผู้นำชาติต่างๆจะมาเจอกันโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนกับผู้นำสหรัฐเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินจะได้พบก็น่าจะพบกันในงานนี่แหละในงานอาเซียนไนท์เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าก็ผมไม่ได้เจอโอกาสที่จะเจอคงยากครับ
2: ค่ะการที่ผู้สื่อข่าวถามนะถามท่านนายกซึ่งพี่ไพศาลบอกพูดทุกเรื่องวันนี้ก็คือคุณอนุทินเนี่ยเปิดเผยถึงผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐบอกว่าคุณสุภจีก็รายงานเรื่องหลักว่าหารือกันถึงข้อสุดท้ายแล้วเกือบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงและจะพยายามให้ผู้นำของสองประเทศได้พูดคุยกันวันที่18กันยายนตนจะหารือกับคุณสุภจีในรายละเอียด
1: วันที่18
2: จะหารือในรายละเอียด
1: ก็คือวันนี้แหละก็คือวันนี้
2: เพื่อที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณสุภจีบอกว่าอยากให้ผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดคุยกัน นักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อสายหารือกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าได้รับรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าได้มีโอกาสก็จะขอประธานาธิบดีในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเรื่องเก็บกวาดทุนระเบิดแล้วก็ปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาภาษีเป็นพิเศษก็จะถามว่าไทยจะไปทวงสัญญานะคะบอกให้ไปเก็บทุนระเบิดก็เก็บแล้วนะตกลงว่าจะลดภาษีให้ไหมค่ะไอ้มันอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่ไพศาล
1: ก็รู้สึก
2: คนโยง
1: ตกลงก็ทำเขาก็แพ้เรื่องของศาลแล้วสั่งให้ขึ้นในประเภทที่ตอนนั้นว่า19ของเราปรับแล้ว19ก็ไม่ได้ก็มาขึ้นเราใช้กฎหมายไอ้อะไรของการทุ่มตลาดอะไรพวกเนี้ยขึ้น 10% แล้วก็มาขึ้นอีกที 10 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันหลายรอบก็ไม่รู้รวมๆแล้วเท่าไหร่เราเจรจาแล้วได้ลดหย่อนลงมาแค่ไหนแต่ว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ถึงกับได้รับอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มที่จะถูกตั้งกำแพงภาษีจนจะส่งผลกระทบขีดแข่งขันก็จะเสียเปรียบคนอื่นก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเสียทีเดียว
2: คุณสุภจีบอกว่าโจทย์สำคัญของไทยคือการเร่งสรุปรายละเอียด ARTให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301เนี่ยจะบังคับใช้ ART คือ Agreement of Reciprocal Trade ค่ะก็คือการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนั่นแหละที่เราพูดกันนะคะก็คือเป้าหมายในการเจรจาของเราต้องพยายามที่จะคุยกับสหรัฐเร่งสรุปให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301จะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงด้านภาษีและก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐค่ะโดยต้องการให้อัตราภาษีอยู่ในกรอบที่เคยหารือกันก็คือไม่สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคนี้ก็คือไม่เกิน 19% ส่วนกรณีที่สหรัฐจะไม่ทำการค้ากับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจอยู่แล้วนะฮะไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเจรจานี้มันก็มีความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายค่ะมีคนโยงว่าเรื่องกรรมาธิการของสหรัฐส่งเรื่องให้รัฐมนตรีเขา
1: เรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหม
2: เรื่องสแกมเมอร์28คนที่มีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องภาษีนี่ด้วยอ่ะ
1: ม
2: ีการโยงมีการโยงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลค่ะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงเพราะว่าในชั้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องตัวบุคคลก่อนที่จะถูกแซงชั่นนะ
2: ก็คือนักข่าวก็กล้าถามนะคะนักข่าวถามคุณอนุทินว่าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณนี่ระบุว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้เพราะรัฐบาลนี้ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
2: เป็นรัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละเป็นรัฐบาลที่มันจบไปแล้ว
1: อ๋อ
2: เพราะฉะนั้นก็ไม่นับต่อเนื่องสิถึงจะเป็นนายกคนเดิม
1: อย่างนั้นก็ได
2: ้ก็คุณอนุทินบอกรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ถ้าจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเรื่องคุณวรพักว่ายังไงนะคะคุณอนุทินบอกเรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีเคลียร์ตัวเองอันนี้พูดแต่เมื่อวานซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบไม่ฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินบอกก็รัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้
2: ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้โอเค
2: มีคนโยงมีคนโยงเยอะนะพี่ไพศาลคะมีคนโยงว่าตอนที่เปิดตัวคุณวรพักจำได้ว่าไปเปิดตัวที่ร้านกาแฟที่พรรคภูมิใจไทยถูกไหมฮะ
1: ไปกินกาแฟอยู่มีภาพข่าว
2: คุณอนุทินใ
1: ช้ฉากนี้ในการท้าทายท่านมืออาชีพทุกคนคุณเอกนิติคุณศิริศักดิ์คุณสุภจีคุณวรพักแล้วจะมีคนอื่นอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าพวกที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นพวกมืออาชีพเนี่ยจะเชิญมาใช้
2: ร
1: ้านกาแฟ
2: ที่พรรคภูมิใจไทย
1: ก็เป็นภาพแบบสบาย
2: ๆก็มีคนโยงอยู่ว่ามันจะต้องมากลัวว่าถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปจนถึงรัฐบาลไปตั้งรัฐมนตรีที่พัวพันกับสแกมเมอร์และจะตกที่ดั้งแบบคุณเสียขาย้อนหลังเลยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมากพี่ไพศาล
1: ผมคืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีเคสอยู่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรในประเทศไทยของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเงินจากพวกสแกมเมอร์แล้วก็เอามาฟอกเอามายักย้ายถ่ายเทก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเงินจากพวกคนอเมริกันที่ถูกหลอกนี่แหละแล้วมันก็มีการไปซื้อนู่นซื้อนี่คราวนี้ของเราเนี่ยเรามีข้อมูลว่ามันมีที่คุณกรเขาส่งข้อมูลไปให้กรต.ส่งให้กระทรวงการคลังอะไรดูนะว่ามีการเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอยู่แล้วก็รู้สึกวันนี้คุณกรก็จะโพสต์ก็จะมีเพิ่มตัวละครอะไรขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมที่เป็นคนการเมืองนะ
2: ก็ดูจริงๆไม่ใหม่นะคะพี่สงสารพูดมาตลอดแหละเรื่องเนี้ยเพราะว่าเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการอยู่ตั้งหลายปีอะ
1: ก็
2: ไม่ใหม่นะ
1: ก็มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาน่าจะเป็นตั้งแต่
2: ตอนแรกๆเลยแหละ
1: ตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมตอนที่คุณวรพักเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีข่าวเรื่องเบนซ์สมิธเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องซื้อบริษัทฟินแลนเซียแล้วก็ไปซื้อบางจากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันถึงขนาดนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะยังไม่มีการบอกเลยว่าตกลงสอบแล้วว่ามันเป็นยังไงมันการซื้อขายนี่ตกลงมันตรงไปตรงมาหรือว่ามันมีกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับพวกไอ้เงินเทาอะไรจริงไหมอะไรต่างก็ยังไม่มีอะไรเลยนะไม่แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะหุ้นบางจากหุ้นอะไรพวกนี้ที
2: ่น่
1: าจะถูกอายั
2: ดหมดละ
1: โดนอายัดแต่ว่าในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังไม่สามารถจะชี้ชัดอะไรได้
2: เดี๋ยวสิคะสอบแล้วหรือยังเหมือนยังไม่ได้สอบ
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคดีเป็นอะไรหรือยังเพราะว่าม
2: ันไม่มีอะไรเลยนะคะ
1: ก็มียึดอายัดทรัพย์อยู่
2: มันเป็นอายัดทรัพย์ของบางจากแต่ว่าตัวคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ถูกกลต.สอบหรือว่าชี้แจงอะไรมากลต.ตอบที่เมื่อวานที่พี่ไปสารอ่านว่าเขาบอกมันเป็นงานหินอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณกรบอกว่าถามไป20ข้อตอบจริงข้อเดียวตอบคุมๆ5ข้อนอก10ข้อไม่ตอบเลยถามเสร็จเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ 19:18 นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะฮะ
2: ค่ะ
1: นี่เมื่อประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมผมเห็นคุณกรเขาโพสแล้วก็เพจหมาเฝ้าบ้านเขาก็เอามาเผยแพร่ด้วยนะ รณ์เปิด2ปมทุนเทาตลาดหุ้นชี้ยุคพิชัยนั่งประธานบางจาก BCPG อนุมัติเพิ่มทุน 4.5 พันล้านให้2กองทุนโยงเบนสมิธ DSI รับดีลคลังน้ำมัน 9,000 ล้านเป็นคดีพิเศษเพราะมันมีความคืบหน้าเลยครับในทางคดีนะที่กรต.ยังสอบถึงไหนเนี่ยก็จะมีที่คุณกรเขาเปิดข้อมูลล่าสุดนะเราอ่านละเอียดได้ไหมเนี่ยคุณอัน
2: เมื่อวานเมื่อกี้เพิ่งคุยกับนักข่าวอดีตนักข่าวต่างประเทศคนหนึ่งที่ถูกอดีตรัฐมนตรีฟ้องเรียกพันล้านเมื่อเพิ่งเล่าให้ฟังว่าถามว่าทำไมสุดท้ายมันคดีมันถึงจบพันล้านไม่ต้องจ่ายสำนักข่าวต่างประเทศใหญ่มากนะฮะเพราะว่าทนายสู้ว่ามาฟ้องอะไรเขาก็ไปซีหลอกให้ดูว่าข่าวของคุณน่ะทุกช่องทุกฉบับลงใครๆก็ลงข่าวของคุณแล้วมาฟ้องผมอยู่ฉบับเดียวได้ยังไงไม่ได้พูดอะไรที่มันต่างกับทุกช่องทุกฉบับที่ลงเลยก็เลยจบแต่มีข้อแม้ว่าเลิกไม่ต้องพูดถึงเขาอีกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นไม่มีข่าวนักการเมืองไทยคนนั้นในสื่อต่างประเทศอีกต่อไปไม่ว่าจะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศขนาดไหนก็ตาม
1: นะ
2: เพราะฉะนั้นพี่ไปสารอ่านได้ค่ะเพราะว่าข่าวที่ลงทุกฉบับเลยค่ะ
1: หมาเฝ้าบ้านบอกว่ากรจติกาวนิชเปิด2เส้นทางที่ติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียที่มีชื่อวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องและหุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลัง DSI รับการตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่าราว 9,000 ล้านบาทเป็นคดีพิเศษ
2: เดี๋ยวเติมตรงนี้ให้กันละกันนะคะ
1: ครับ
2: Next News เนี่ยรายงานว่านางสุภพางกูลพิชิตกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือถึงนายประสงค์ภูลธเนศมันเคยอยู่กระทรวงการคลังเป็นอะไรคะพี่อาจารย์คุณประ
1: เป็นอธิบดีกรม
2: บัญชีกลางป่ะฮะ
1: ไม่แน่ผู้ประสงค์นี่น่าจะ
2: หรือสำนักงบ
1: สัมภาษมิตรด้วยแล้วก
2: ็หลายกรมละมั้งคะ
1: หลายกรมอ่ะ
2: ก็คือคุณประสงค์ปุณธเนศอ่ะทุกวันนี้เป็นประธานกรรมการบริษัท BCPG จำกัดมหาชนก็คือเป็นบริษัทลูกของบางจากคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละโดยที่ DSI เนี่ยทำหนังสือถึงคุณประสงค์ภูลธเนศประธานกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่16กันยายนบอกให้คุณประสงค์นะคะให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวน

0: คดีพิเศษเพราะว่า DSI ได้รับเรื่องกรณีซื้อขายคลังน้ำมันของบริษัท PC เดี๋ยวนะ BCPG ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อาจจะมีการสมคบกันเพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายให้มีราคาสูงเกินจริงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายอันเข้าข่ายผิดพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บริษัทแม่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนี้บริษัทลูกก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไงฮะเขาจับเรื่องนี้ไว้ดำเนินสืบสวนตามพรบ.สอบสวนพิเศษแล้วให้คุณส่งรายละเอียดมาเพราะว่าไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรแทงเทอร์มินอลที่เพชรที่บ้านแหลมใช่ไหมคะที่เพชรบุรีเนี่ยในราคาถึง 9,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อทิบดีสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบที่กรณีบริษัทลูกของบางจากอะไปซื้อคลังน้ำมันและที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายของเสียตือคอสโมที่เป็นนักธุรกิจค้าน้ำมันและสถานบริการในราคา 9,000 ล้านแต่ข้อมูลพบว่ามูลค่าทรัพย์สินน่ะมันน่าจะอยู่ที่ 6,600 เป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นคนไปร้องนะคะ
1: ไปร้องดีไซน์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็เนี่ยคุณกรก็บอกเปิด2เส้นทางติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งกรณีหุ้นกลุ่มฟินันเซียแล้วก็หุ้นกลุ่มบางจากโดยที่ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลังเดียสายรับตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านรับเป็นคดีพิเศษพร้อมย้อนดีลว่าเกิดขึ้นในปี2563ซึ่ง BCPG อ๋อ
0: ซื้อตั้งแต่63
1: 2563ซึ่ง BCPG บริษัท
0: ที่แล้ว
1: บริษัทลูกของบางจากเนี่ยเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้2กองทุนซึ่งเขาระบุว่าภายหลังพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายเบนสมิธ
0: เข้ามาซื้อ
1: ขณะที่เวลานั้นมีคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นประธานทั้งที่บางจากและ BCPG อาจจะเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าต่อในเวลาต่อมาก็ลาออกจากประธานเพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในสมัยปีน่าจะปีอะไรนะ
0: ทำไมคุณอุ้งอิงอ
1: ่
0: ะ
1: คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงกับ
0: ค่ะ
1: คุณกรชี้ว่าทุนเทาในตลาดหุ้นที่ตนติดตามเนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆคือกรณีหุ้นกลุ่มฟินันเซียซึ่งมีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เกี่ยวข้องและกรณีหุ้นในกลุ่มบางจากแล้วก็ BCPG บริษัทลูก
0: พี่พิสารเล่าเรื่องบริษัทลูกนี่แหละมันยังไงนะคะเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มทุนบริษัทลูกและการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เป็นการขายหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัท2บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาเหรอคะ
1: เชื่อมโยงกับเบนสมิธก็ไปเชื่อมโยงกับทุนเทาใช่
0: แล้วก็หมายถึงว่าบริษัท2บริษัทเนี้ยเข้ามาซื้อมาถือหุ้นในบริษัทลูกของบางจาก
1: BCPG
0: ก็คือเราเรียกกันว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกันแล้วก็บริษัทลูกของบริษัทบางจากอันเนี้ยตอนที่ขายหุ้นน่ะก็ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้2บริษัทนี้เข้ามาซื้อด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือไม่เปิดขายทั่วไปอ่ะพูดง่ายไม่เพิ่มทุนแล้วเปิดขายทั่วไปให้ใครก็มาซื้อได้
0: เจาะจงเจาะจงให้บริษัทนี
1: ้กองทุนนี้แล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้ครับ
0: แล้วก็บังเอิญว่าม
1: ันมีสองกองทุนที่มัน
0: ขายให้เขาเนี่ย
1: เครือข่ายเบนสมิธ
0: ปรากฏเป็นกองทุนของเครือข่ายเบนสมิธนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็บริษัทเดียวกันเนี่ยก็ไปซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีในราคาที่ถูกกล่าวหาและ DSI รับแล้วก็คือควรจะซื้อสัก6,600 ล้านแต่ปรากฏไปซื้อ

0: 9,000 ล้านถูกไหมคะเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็บริษัทแล้วก็ปรากฏคนที่ขายอ่ะก็น่าจะมีเข้าปีคาสิโนอะไรอยู่ในกัมพูชาด้วยไหมคะ
1: เป็นเจ้าของเขากาแล็กซี่เป็นเจ้าของกลุ่มคาสิโนกาแล็กซี่ในกัมพูชา
0: แล้วก็ทำน้ำมันด้วยทำทั้งน้ำมัน
1: แล้วเขาก็เป็นเขาก็เป็นพวกทำพวกเป็นพวกจ็อบเบอร์แล้วก็ทำพวกคลังน้ำมันด้วยเขาได้ใบอนุญาตให้ไปทำคลังน้ำมันใหญ่ที่อำเภอบ้านแหลมซึ่งคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเขตที่แบบมันไม่น่าจะมันเป็นสีมันน่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะ
0: กูหอยปูปลาเต็มไปหมด
1: ไม่น่าจะตั้งเป็นคลังท่าแล้ว
0: แต่เขาก็ทำมาเป็นสิบปีแล้วเขาทำมาเป็นสิบปีแล้ว
1: แล้ว
0: ถูกไหมคะ
1: แล้วมีแผนที่จะทำเป็นโรงกลั่นด้วยนะมีแผนที่จะทำโรงขึ้นโรงกลั่นตรงนั้นเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่สองโซนทะเลฝั่งตะวันออกหมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระยอง
0: ชลบุรี
1: อะไรแถบเนี้ยนะชลบุรีแถบเนี้ยอันนี้ก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยฝั่งหนึ่งนะมันจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถ้ากลั่นน้ำมันเสร็จมันจะลงล่องใต้ลงไปได้เลยมันจะมีระยะทางที่สะดวกขึ้นลำเลียงทางทะเลก็ออกไปได้เลยเช่นกันแต่มันก็มีไอเดียที่จะทำ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็โดนละ
1: ครับ
0: ซื้อแพงค่ะ
1: คุณกรเขาบอกจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2563มีการอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนของไอ้ตัวบริษัทลูกเนี่ย BCPG
0: ให้ใช้คำว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกัน
1: ให้กับกองทุน2แห่งซึ่งภายหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนของเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธจุดนี้ตรวจสอบกับเอกสารบริษัทได้ว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม63ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ซึ่งนายมีวินัยพิชัยชุนหาวชิระ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 นะครับในเย็นวันศุกร์แบบนี้อากาศก็ดีนะพี่นะ
3: ยังไม่ตกนะฝนรู้สึก
2: ใช่แต่หมายถึงว่าตลอดทั้งวันวันนี้ชุ่มฉ่ำกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็เย็นๆสบายสบายนะ
3: แต่ไม่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็นะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วคงจะต้องรอให้หน่วยงานไปช่วยเหลือด้วยนะคะในช่วงนี
2: ้ครับผม
3: ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในเพจ LTM FM 95นะคะก็มาแล้วนะคะ
2: ฝนน่าจะตกทั้งเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะอุ๊ยคุณเมตตาบอกว่าสวัสดีดีเจผมเมตตาหวานเจี๊ยบเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์บ้านครูใหญ
2: ่ครับผมGood morning 2J พี่นาริศบอกมานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาบอกสวัสดีดีเจ2จอเป็นไงล่ะเรามีทั้ง2 J และ2จอโอ้โหคุณฟังเราอินเตอร์แล้วก็
3: 2จอไม่เอาเนี่ยไม่เอาปีนะ
2: ปีจอ
3: เออ
2: นะครับ
3: ก็ไปเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไม่ทัน
2: เดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ตอนแรกตกใจนะคะว่าเกิดเหตุกลาดยิงตกใจโอ้ไม่ใช่บ้านเราแต่มันไปเกิดที่ฟิลิปปินส
2: ์ครับ
3: ที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติบังกาจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะประเทศฟิลิปปินส์ทำให้มีคนตายใน2คนบาดเจ็บ7คนนะคะโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่านี่ก็นับว่าเป็นความรุนแรงในสถานศึกษาครั้งที่3ของฟิลิปปินส์นะคะโดยเขาเกิดในรอบไม่กี่เดือนนะขณะนี้ทางการก็สั่งระงับการเรียนการสอนทันทีเลยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนี่แหละในบังกาจังหวัดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะซึ่งเขาคาดว่าเป็นนักเรียนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการเขาเรียกผู้ว่าการจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ควบคุมได้แล้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์อยู่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์เนี่ยกังวลอย่างยิ่งเลยต่อเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเนี่ยระบุบอกว่าความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยก็เตรียมเยียวยาด้านจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเขาบอกยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่มีการเผยแพร่ภาพนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะโอ้ก็เกิดเหตุกลาดยิงในฟิลิปปินส
2: ์
3: ตายไป2 คนหนึ่งในนั้นก็คือคนก่อเหตุ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เตือนภัยใครไปพัทยานะครับเขาบอกว่าบริเวณถนนสุขุมวิทให้ระวังจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะจะมาทิ้งตัวล้มอยู่หน้ารถเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปชนเขาแต่เราก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะมาตบทรัพย์จะมาให้เรารับผิดชอบหรือสติไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผู้โพสต์เขาก็เอาคลิปนี้มาลงนะครับนะเป็นกล้องหน้ารถนะครับพบว่ารถกระบะคันหนึ่งเนี่ยกำลังขับมาตามถนนไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยนะครับจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขา3ส่วนนะกระโดดออกมานะครับแล้วก็มาทิ้งตัวลงที่หน้ารถรถก็หักหลบเข้าซ้ายเลยนะครับนะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนะครับรถกระบะคันที่หักหลบนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจู่ๆเนี่ยชายคนนี้เหมือนตั้งใจมาล้มหน้ารถเขาคล้ายกับพยายามว่าจะให้รถเฉียวยังดีที่เขาขับไม่เร็วนะครับแล้วรถเขาก็มีกล้องถ้าไม่มีกล้องแล้วมาล้มอยู่หน้ารถ
3: ซวยเลย
2: ตำรวจจะเชื่อไหมล่ะว่าไม่ได้ชนเขาบอกตำรวจบอกโอ้ยคนดีๆที่ไหนเขาจะมาล้มให้รถชนล่ะ เขาก็ต้องเชื่อหมอนั่นดิใช่ไหมเออก็ยังดีที่เรามีกล้องนะฮะนะครับเออเขาก็เลยฝากเตือนนะว่าเนี่ยใครที่ช่วงนี้ผ่านไปพัทยานะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังสังเกตหน้าสังเกตรอบข้างสังเกตข้างหลังให้รอบเลยนะและที่สำคัญติดกล้องหน้ารถ
3: ม
2: ันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับว่าที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการเนี่ยถูกเหมือนกับกลั่นแกล้งอ่ะเหมือนยัดข้อหาเราอ่ะนะครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ขอเป็นข่าวนี้นะคะจำได้ไหมต่องวงถั่วที่มี2คนน่ะต่อต่องป่ะ
2: ต่อต่องเหรอพี่
3: เพลงอะไรเพลงอะไรต่อต่อง
2: ต่อต๋องโอ้โห
3: จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านี่แหละยุคเรานี่แหละนะคะวันนี้ลูกสาวของคุณต๋องวงทูเนี่ยนะคะออกมาขอความช่วยเหลือนะคะขอเลือดนะคะขอเพราะว่าขอเลือดไม่ให้กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อต๋องเนี่ยหรือสุรพันธ์จำลองกุลคนนี้ป่ะที่เป็นที่มันเป็นแฟนก็เป็นไอ้เจ้าฝรั่งอ่ะใช่ไหมใช่สิเนาะ
2: ไม่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลย
3: ต๋องเนี่ยต๋องวงทูนี่แหละนะคะหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักร้องชื่อดังเลยเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากเลยต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากคลังของโรงพยาบาลมารักษาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใช่แล้วไงนี่ไงเพชรเผ่าไงที่เป็นเมียเขาที่อะไรที่น้องที่เป็นไอ้นั่นเป็นลูกครึ่งอ่ะเออที่เคยเข้าคุกด้วยอ่ะเออ
2: ไอ้ใครอ่ะ
3: ต๋องอ่ะต๋องวงทูอ่ะเออ
2: เดี๋ยวผมเซิร์ช
3: ลูกสาวเขาคือน้องเพปเปิลอ่ะน้องเพปเพปเปิลนะคะเออก็ออกมาโพสต์ข้อความมาขอความช่วยเหลือหน่อยเชิญชวนประชาชนแล้วก็แฟนเพลงที่สะดวกเนี่ยร่วมกันไปบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเบิกมาใช้ในการรักษาแล้วก็สำรอง
2: ไว้คุณปุ๊กกี้
3: เออปุ๊กกี้เนี่ยปุ๊กกี้เนี่ยต๋องปุ๊กกี้เนี่ยเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเอาไปใช้รักษาคุณพ่อนะคะโดยสามารถบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้แล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าบริจาคในนามของคุณสุรพันธ์จำลองคุณนะคะ
2: อยากกันแล้วของคุณปุ๊กกี
3: ้อยากกันแล้วเพราะคุณปุ๊กกี้ตอนนั้นเข้าลงนั่นนั้นเรือนจำอ่ะเนาะเออสถานที่ไปบริจาคได้ที่กองบริการโลหิตอาคารศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะก็บริจาคนะคะเพราะว่าพ่อใช้ไปหมดแล้วสำรองไปหมดแล้วเลือกรูปใดก็ได้นะคะขอให้ปลอดภัยค่ะคุณต๋อง
2: คุณต๋องใช่ไหม
3: คุณต๋อง
2: วงทูนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7นะครับมาดูเหตุการณ์ที่ใครที่ขับรถเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะกลัวสุดเลยก็พวกสุนัขมันตัดหน้าใช่ไหมถ้าขี่มอไซค์ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเออ
3: พี่เคยโดนลื่นเลยอ่ะ
2: ใช่ไหม
3: เออลื่นหกแบบหัวข่าวแตกเลย
2: นี่ครับที่ระยองนะครับมีรถมอเตอร์ไซค
3: ์เออพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์อ่ะบ้านถึงเรียกอะไรบ้านพี่เรียกรถเครื่องอ่ะ
2: รถเครื่อง
3: เออ
2: ไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วนี่เออ
3: พี่อยู่เพชรบุรีเนทีฟอ่ะเออเพชรบุรีเนทีฟเนี่ยที่บ้านพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเนอะต้องโตมาถึงได้เวลาเออเข้าระบบเรื่องของการพูดกันอะไรถึงอ๋อเขาเรียกจักรยานยนต์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วทำไมตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เรียกแต่รถเครื่องไม่รู้จักหรอกรถจักรยานยนต์อ่ะ
2: เหรออ
3: ืม
2: มอเตอร์ไซค์ไหม
3: ไม
2: ่เรียกรถเคร
3: ื่อง
2: เออ
3: แล้วรถเข็นเนี่ยบ้านพี่เรียกรถลุน
2: โอ้
3: เห็นไหมล่ะไม่ล่ะ
2: ครับผม
3: เวลาพูดอะไรคนเพชรดูขอนั่นหน่อยดูนี่หน่อยดูคำว่าไม่เอาใหม่เออภาษาเพชร
2: เ
3: นี่ยภาษาเพชรวันละคำไหม
2: เออแปลกดีนะฮะเคยได้แต่มอไซค์แต่จริงรถเครื่องก็รู
3: ้เคยได้ยินไหม
2: รถเครื่องเคยได้ยินรถเครื่อง
3: บ้านพี่เรียกรถเครื่อง
2: ครับผมนี่รถเครื่องของพี่เนี่ยแหละขี่ย้อนสอนมานะครับปรากฏว่าสุนัขตัดหน้าครับหักหลบโอ้โหไม่รู้จะโทษใครเลยนะเพราะว่าพอคุณย้อนสอนเนี่ยอ้าวสัญชาตญาณบางทีหมามันก็รู้แล้วมันก็มองแต่รถฝั่งที่มาเป็นประจำอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็เห็นว่าฝั่งที่มันจะข้ามประจำเนี่ยไม่มีรถมันก็อาจจะเดินออกไปไงแล้วพี่ก็ย้อนสอนมาพอดีก็มันเป็นจังหวะเหมือนกันนะนี่ฮะเขาบอกว่าโอ้โหกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยดีว่าไม่มีรถหลังตามมาชนซ้ำนะครับนี่ฮะก็เลยเตือนภัยกันแล้วกันนะครับ ขับรถต่างจังหวัดเนี่ยลำพังแค่ขับให้ตรงทางให้ถูกกฎจราจรเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่หมามันจะวิ่งตัดแล้ว
3: ค่ะ
2: อันนี้คุณย้อนสอนอีกนะครับ
3: หนึ่งเทพก็เจอเยอะนะดองพี่เห็นบางทีแบบว่าบางทีแบบที่มันจะต้องแบบขับแล้วไปอ้อม
2: ไป
3: ทาง
2: เ
3: รียกกลับรถอย่างเงี้ยโอ้โหส่วนกันแบบหน้าตาเฉยอะไรเงี้ย
2: ใช่นะบางที
3: เราเป็นรถใหญ่นะดองบางทีเราก็รู้สึกใหญ่กันแบบถ้า
2: ใช่สมมติว่าคุณต้องไปกลับรถเนี่ยนะแล้วสู้คุณก็ขี่เลี้ยวขวาย้อนสอนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะน่าก็ยัง
3: รถเครื่องเห็นไหมคุณมาลินเนาะเน
2: า
3: ะเลยรถเครื่องเหมือนกันเน
2: ี่
3: ย
2: ใช่ไหม
3: เซอร์ไพรส์เขามีหลายจังหวัดทำไมถึงเลยรถเครื่องพี่ก็มารู้ที่มานะ
2: เมื่อเช้าผมเพิ่งเล่าว่าตอนเด็กๆผมโดนล้อ
3: ว่า
2: เรื่องเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆมาเรียนเรียกยางวงหนังยางหนังยางอ่ะ
3: เรียกยางวงเป่ากบเป่ากบอ่ะ
2: มันเรียกยางวงนะแล้วก็เนี่ยเนี่ยก็ตุ่มหน่อยตุ่มเนี่ยตุ่ม A B C เนี่ยตุ่มเนี่ยตุ่มเรียกตุ่
3: ม
2: เพื่อนก็ล้อเขาบอกเพื่อนบอกปุ่มปุ่ม
3: เอาจริงพี่ว่าภาษาต่างบ้านเรามีเสน่ห์เนาะ
2: แล้วแต่ใครโตมาที่ไหนอะเนาะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: ลืมหาไปซะเลย ไม่ก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนจากฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุยกันในหมู่ญาติพี่ก็จะคุยว่าโอ้ยตกทั้งวันทั้งคืนเลยกวยเอ้ยอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่
3: นี่เห็นภาพเลยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยสะพานคอขาดเลยเนี่ยคอขาดเลยเพราะว่าโดนน้ำป่าทะลักท่วม
2: มาเนาะ
3: สะพานคอสะพานขาดถนนพังไปเลยอ่ะที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเลยนะคะทำให้มวลน้ำที่มาจากลำห้วยแม่หุลำน้ำลาแล้วก็ห้วยอินนายเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ50หลังคาเลยนะคะใน3หมู่บ้าน7ชุมชนก็หมู่1บ้านแม่ลาน้อยบ้านแม่ลาน้อยโดนบ่อยมากเลยหมู่2บ้านป่าหมากแล้วก็หมู่9บ้านทุ่งสารพีนะคะเขาบอกว่าเมื่อไปสำรวจแล้วปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานหนักๆ5จุดหลักนะเสียหายมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเฮ้ยถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยมันอยู่มันคิดอ๋อไม่ได้คิดในระบบภัยพิบัติแน่เลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องโครงสร้างนั่นเป็นประกันเฉพาะครัวเรือนใช่ไหมสามสิบล้านครัวเรือนคงจะไม่ได้ประกันพวกโครงสร้างพื้นฐานนะเนาะ
2: ครับผม
3: เนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะก็มีคอสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีเนี่ยขาดเลยนะสองถนนเลียบน้ำลาหมู่9พังเสียหายแล้วก็3ถนนเลียบน้ำลาหมู่1พังเสียหาย4คอสะพานบ้านนาป่าตาลเกิดการทรุดตัวแล้วก็5คลองส่งน้ำทุ่งแอลนะคะถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายสิ้นเชิงเลยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ปิดกั้นการสัญจรมันไม่ได้หรอกดูจากภาพนี่ขาดชนิดที่ว่ามันสัญจรไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องไปแต่ขอให้ไปปิดให้เป็นไกลๆหน่อยไม่ว่าคนมาถึงนี่ก็ต้องเลี้ยวกลับไปรถหวนแม่น้ำเนี่ยสีขุ่นมากเลยอ่ะหัวนี่ก็เริ่มโดนผลกระทบกันไปแล้วนะดงนะหลายพื้นที่เรามาระวังกันด้วยค่ะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว้าวชิสซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
18: หานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาค

0: และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: FC เราเนี่ยแน่จริงเลยนะเราพูดเรานึกไม่ออกช่วยกันใหญ่เลยนะคุณน้ำตาลไอซิ่งบอกคือพูดก่อนที่เรา

0: คุณฟังถาม
1: รถถีบน่าจะภาคเหนือปะรถกลางอะไรรถถีบนางกลางจ้องอะไรพวกเนี้ยพวกใช่ไห
0: ม
1: สาวถีบสาวรถถีบพวกภาคเหนือเนอะไม่ค่ะจ
0: ัก
1: รยานเรียกจักรยานค่ะ
0: นะ
1: ไปต่อกันที่ไหนดี
0: ต่อที่อันดับ5กันเลยนะครับพาไปที่สกลนครกันหน่อยไปดูร้านนี้นะครับโอ้โหที่อ่านนี้ต้องขอให้เป็นกำลังใจให้กับทางร้านเขาด้วยนะเพราะว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่เขาไม่ได้หวังขายของเอากำไรแต่ว่าอยากขายให้คนเนี่ยมีกำลังไปสู้ชีวิตนะฮะนักข่าวไปถึงที่ร้านเนี่ยพาดหัวมาแบบนี้เอากำไรที่ไหนอิ่มละ20บาทตักข้าวได้ไม่อั้นนะฮะนะเป็นร้านข้าวแกงซาวบาทที่สกลนครครับ
1: ซาวก็คือ2นะ20บาท
0: 20บาทเท่านั้นเองนะเติมข้าวฟรีน้ำพริกฟรีนะครับทางร้านยืนยันว่าไม่ใส่ผงชูรส ด้วยเพื่อสุขภาพนะครับเจ้าของร้านบอกตั้งใจขายราคานี้แหละช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้อิ่มท้องสบายกระเป๋าโอ้เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงก็หมดแล้วอยากเน้นเฉพาะกลุ่มที่รายได้น้อยอ่ะนักเรียนนักศึกษาผู้ใช้แรงงานที่ต้องเร่งรีบนะครับในยามเช้าโอ้บรรยากาศร้านนี่คึกคักมีน้ำเย็นๆให้มีผักสดๆมีน้ำพริกกะปิให้แบบฟรีๆนะครับเจ้าของร้านบอก20บาทอยู่ได้นะนี่ถ้าไม่ได้เอากำไรมากเกินก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่นะเราเห็นบางร้านก็ข้าวแกง2อย่างก็ไปแล้ว60 70ละแต่ร้านที่ยังขาย20บาทเนี่ยเขาก็ยังขายได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะมันยังไงฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ใช่ไหมตอนแรกพี่ก็เฮ้ยเขาบอกว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะที่จะจัดขึ้นที่เปอร์โตริโกมั้งปีนี้เปอร์โตริโกนะเขาบอกว่าเฮ้ยของประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอาจจะถูกแบบไม่ได้ให้ส่งให้รับสิทธิ์เข้าไปจัดอะจัดนะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณณวัฒน์คุณณวัฒน์นะคะคุณพี่ณวัฒน์อิสระไกรสินเนี่ยก็เลยมาแถลงข่าวเลยนะคะเพื่อโต้แย้งในประเด็นที่บอกว่าตอนนี้องค์กรมิสยูนิเวิร์สมาแถลงการบอกว่าจะไม่รับรองสัญญาแฟรนไชส์ของ6ประเทศก็คือมีไทยมีอินโดนีเซียมีเวียดนามลาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ส่งผลให้ผู้เข้าประกวดในอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในมิสยูนิเวิร์สครั้งที่75ที่เปอร์โตริโกนะคะคุณณวัฒน์ก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่ายังยืนยันว่าตัวแทนสาวงามจาก6ประเทศเนี้ยนะคะโดยเฉพาะของไทยเองชื่อเธอรู้ไหมเขาจับประกวดไปแล้วได้ชื่อทาดีน่าโบเทสนะคะจะหมดสิทธิ์นะไปเข้าไปประกวดนะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าแถลงการเนี้ยเป็นการกระทําที่ไร้ความเห็นชอบร่วมกันเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ JKN Universe LLC เนี่ยแบ่งออกเป็น 50-50 ระหว่าง MU ก็คือ Miss Universe East นะคะแล้วก็ Miss Universe West นะคะการตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับนี้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแต่บุคคลเนี้ยกลับใช้ชื่อบริษัทกลางก็คือ JKN Universe LLC เนี่ยโพสต์สั่งการเพื่อรวบอำนาจด้วยความรู้สึกส่วนตัวทั้งที่บริษัทไม่ได้เป็นของเขาเพียงผู้เดียวนะคะคุณรู้ว่าบอกอย่างนี้เลยนะถ้า6ประเทศนี้ไม่ไป95ประเทศก็ไม่ต้องไปสักประเทศหนึ่งเลยเพราะเป็นการกระทำที่ไร้วุฒิภาวะไร้ซึ่งกฎหมายแล้วก็ไร้ความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะและก็เจ้าของอีก 50% รวมไปถึงบอร์ดบริหารอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ยืนยันทางเพจ Miss Universe ทันทีแล้วว่าเขาไม่ได้ออกคำสั่งนี้เลยและเรื่องนี้ก็ไม่เคยถูกเอามาผ่านบอร์ดการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำโดยพลการนะคะทำให้เกิดผิดข้อตกลงทางกฎหมายเลยนะคะท้ายสุดเลยเนี่ยนะคะคุณณวัฒน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากบริษัทกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่15-16ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีประกาศยื่นเส้นตายให้ MUO เนี่ยเวลา7วันหรือจนถึงเที่ยงคืนวันที่25กันยายนตามเวลาในประเทศไทยเพื่อให้อีกฝ่ายออกมาชี้แจงแล้วก็แก้ปัญหาหากไม่มีความคืบหน้าเนี่ยจะยกระดับส่งเรื่องให้ทีมกฎหมายนานาชาติที่นิวยอร์กดำเนินกระบวนการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดรวมถึงพิจารณาส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนัก

0: พนักงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการต่อไปนี่ออกมาแถลงเร็วมากเลยนะตอนแรกพี่เฮ้ยเหรอปีนี้ไทยจะไม่ได้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สโลกแล้วเหรออ
1: ่
0: าก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะนี่ก็เด็กวัย14ที่ทนทุกข์ทรมานอีกคนนึงวันนี้ไปร้องทางให้คุณปวีณาช่วยเหลือนะครับพ่อติดยาจนจำลูกไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าปีนหน้าต่างไปขืนใจลูกสาวตัวเองลูกแท้ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะที่ลูกในไส้เลยนะฮะเออสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวนะครับร้องไห้มาบอกอาอาพามาร้องกับทางคุณปวีณาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับน้องอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าถูกพ่อติดยาปีนหน้าต่างขึ้นมาชั้น2ของบ้านนะครับเข้าไปขืนใจตนเองถือห้องนอนในช่วงกลางดึกนะครับคุณปวีณาก็เลยพาไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราไปแจ้งท่านผู้กำกับเลยนะครับก็เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะไปรวบตัวพ่อแท้ๆมาได้แล้วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นครับนะและที่สำคัญไม่ยอมเลิกยาเสพติดนะจำลูกไม่รู้ว่าจำได้ไม่ได้แหละแต่คนเราถ้าจำได้คงไม่ทำลูกนะนี่ฮะ
0: คือเวลาพวกที่ติดยาเสพติดนานๆไปสมองมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะไม่รับผิดชอบรู้ความรับผิดชอบชั่วดีไม่มีแล้ว
1: ผู้เป็นอาเนี่ยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยต้องออกจากบ้านตอนตีห้านะครับใช่ไหมขออภัยหมายถึงว่าตัวเธอเล่าเนี่ยว่าหลานเนี่ยนะครับนะอยู่กับพ่อแท้ๆในบ้านเนี่ยแหละนะเหตุเกิดตอนประมาณตีสามแล้วหลังจากนั้นตีห้าเนี่ยพ่อออกจากบ้านไปเลยทำเสร็จแล้วก็หนีไป
0: ค่ะ
1: นะหลานก็ร้องไห้ตัวสั่นมาฟ้องตนเองซึ่งนะครับอาเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่คนละชั้นกัน
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้เธอบอกสงสารหลานครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นี่ไม่รู้สงสารใครดีไอ้หนุ่มคนนี้มันจะโหทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะมีปัญหาว่าทะเลาะกับแฟนไม่ให้เข้าบ้านแล้วตัวเองก็กินเหล้าเมาเลยนะคะโวยวายตลอดเลยแล้วไปทำไงรู้ป่ะทำลายทรัพย์สินข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางจนเสียหายเลยก็คือ
1: เมาอ่ะ
0: อายุ44ปีมารู้เมาหรือเปล่าจะอยู่ในอาการโวยวายตลอดเวลาเลยอ่ะโวยวายว่าอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเป็นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกมีอารวาสโวยวายเลยไม่รู้กินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ไปทำลายข้าวของชาวบ้านน่ะแล้วบอกว่าก็เนี่ยแฟนที่บ้านเนี่ยทะเลาะกันไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็แฟนก็เนื่องจากไปมีคนใหม่ใครไปมีคนใหม่อ่ะแสดงว่าตัวเองไปมีคนใหม่หรือเปล่าตนไปหาแฟนที่บ้านแต่แฟนไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากไปมีคนใหม่อ๋ออย่างนี้สมควรไหมดงก็ไม่ควรจะให้เข้าบ้านใช่ไหมเขาบอกเลยไม่มีที่นอนเลยไปอาศัยนอนวัดนะคะจนโมโหคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เลยเดินไปทำลายข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางเสียหายหมดเลยชาวบ้านก็เลยไปร้องตำรวจให้ดูแลหน่อยแล้วเขามีการอ้างนะว่าไงรู้ป่ะอย่างน้อยๆเนี่ยทำลายข้าวของดีกว่าไปทำร้ายคนเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ตำรวจต้องจับเลยนี่ไงเขาก็ไปตำรวจมาแล้วตำรวจมาคุมคงไม่ได้มีข้อหาอะไรอ่ะแต่ก็ดูว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะหรือเปล่า
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: สั้นๆที่นนทบุรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปเข้าปั๊มน้ำมันอย่างที่บอกผู้ชายก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะล่าสุดหนุ่มช่างแอร์ครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขากำลังนั่งนะครับอยู่ในห้องน้ำห้องข้างๆมันก้มลงมาเหมือนแอบถ่ายแอบมองเขานะฮะเขาก็เลยไปต่อยหน้าเลยครับบางคนเขาก็ไม่ชอบน
0: ะ
1: บางคนก็ไม่ชอบนะให้มาลุ่มล่ามอะไรกับเขาเนี่ยพอโดนต่อยอีกฝ่ายบอกว่าไม่ผมก้มดูเท้าดูเท้าดูทำไมมันไม่มีเหตุผลอื่นมันตอนมันตกใจมั้งโอ้ยผมไม่แอบพี่เมียผมก้มดูเท้า
0: ไม่เอาเท้าถีบไปเลยล่ะ
1: ก้มดูเท้าดูเท้าทำไมนี่แหละฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกว่าคนนี้แอบถ่ายจ้องที่จะมาอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไปเข้าห้องน้ำก็ ดูดีๆผู้ชายด้วยกันเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะแต่เขาคงไม่ถึงทำอะไรหรอกมั้งแค่คงแบบจะมาถ่ายเรามาอะไรเราอย่างนี้แต่มั้ง
0: น้องคุณเวียงชัยก็บอกอีสานก็รถถีบเหมือนกันคุณแก้วใจอยู่ที่ไหนบอกว่ารถเครื่องเหมือนกันค่ะรถเครื่องก็เยอะเห็นไหมคนต่างจังหวัดอ่ะเออเรียกรถเครื่องเนี่ย
1: รถเครื่องรถถ
0: ีบคุณวาลินปากหวานมากเลยบอกไม่อยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์เลยค่ะคิดถึงเสียงพี่ขวดแล้วน้องๆเอ้ยเจอกันใหม่ไปแล้ว
1: ไปไปอาทิตย์หน้ามาใหม่
0: ช่าง
1: ฟัง
0: ช่างบอกว่าอย่างนี้แหละบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: เจอกันครับมหาน
3: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระ ระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบส่งประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษา

0: หายงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องส่งใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องส่งกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ยู่ไกลนะครับก็หมั่นโทรหาหน่อยนะครับจะได้หายคิดถึงนะครับนะเพราะว่าสมัยนี้นี่มันสะดวกมากเลยนะครับนะโทรศัพท์นี่เห็นหน้ากันได้นะฮะก็พยายามโทรนะครับหรือว่าส่งข้อความนะครับว่าเป็นห่วงอยู่นะยังนึกถึงอยู่นะครับไม่ใช่เงียบหายไปเลยนะครับคนที่เขารอก็คิดถึงนะครับผมนะฮะนี่คืองานจากต่ายอรไทยแล้วก็พระพลนะฮะคนไกลเบอร์เก่านะครับมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับรวมถึงพี่สีหนุ่มนะครับพิษรักพิษณุโลกนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญครับผมสุขแห่งชาตินะครับนะวันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะฮะอากาศเย็นสบายนะฮะแล้วก็การจราจรในช่วงค่ำๆก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะแถวเส้นพระราม9นะครับนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ใครที่อยู่บ้านแล้วก็รายงานหน่อยว่าแถวบ้านอากาศเป็นยังไงฝนเพิ่งหยุดไปแบบอุ๊ยอากาศดีนะครับหรือว่าใครที่กำลังฝนตกอยู่ก็เข้ามารายงานได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่อุ๊ยเห็นพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะฮะเข้ามาเรียกมาทักทายกันนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่นอนนะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาฟังวิทยุสวยๆเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะก็ยินดีต้อนรับเลยนะฮะตอนนี้ก็ปูเสือรอนะกดจะกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะฮะกดแค่ทีเดียวพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่นะครับผมแม่ก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับนะอ้าวลูกๆเพลงยังไม่ติดชาร์จแม่ต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะครับส่งพลังขอรัวๆเลยนะครับนะพอเพลงติดชาร์จแล้วนะก็มาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้จะอยู่ในมหานครชาร์จฮิตที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องส่งพลังกันตลอดเส้นทางนะฮะอ้าวเรียนเชิญเลยนะครับผมนะอ่ะมาครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วนะจ๊ะมีพี่สมจิตนะครับมีพี่แอลนะครับพี่อนิตานะครับพี่สุทธิกันนะครับพี่หนูริ่งนะฮะพี่สนองพี่อรพินนะครับพี่อนุชาพี่มกรามีพี่ม่อมพี่จันเพ็ญนะครับพี่พิจิตนะพี่พิษณุพี่ไพรัตน์พี่วาสนาพี่ธีรวัฒน์พี่สมจิตพี่สุวัฒน์ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีตะป๊อปมาแล้วพี่อรุณนะครับพี่สายชนพี่ขาวดอนนะครับพี่หนูริ่งบอกว่าส่องอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยน้องนับดาวก็มาแล้วนะครับน้ำเมพี่ปูนะครับพี่ละไอนะครับพี่สายชนเสียเปียกนะครับตะป๊อปเสียเปียกมาครบนะตอนนี้นะแล้วก็มีเจเดซี่บอกนอนเม้นครับโอ้ชิลมากนะครับก็สบายๆนะครับนอนไปด้วยแล้วก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กับเพื่อนๆก็ได้นะครับนะพี่สมศักดิ์มาแล้วนะครับพี่เอนะครับนะวันนี้ชาวคณะก็คึกคักนะพี่ละไอด้วยนะครับมาตอนนี้พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมแม่กราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: ครับผมพี่อนันต์นะครับ
2: จ้า
1: ครับทำไมฟังเสียงดูแบบรวยแรงมากเลยครับพี่อนันต์ครับ
2: เป็นยังไงครับ
1: จะนอนแล้วเหรอครับ
2: ยังไม่นอนครับนอนแต่วันได้แล้วจ้า
1: โอ้ครับครับโอ้รถช่วงค่ำๆแบบนี้ทำอะไรบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ฟังขึ้นมหานครเนี่ย
1: โอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่อนันต์นะ
2: วันเมื่อคืนเลยครับนอนคนเดียวตาจ้า
1: ครับครับโอ้ไม่ได้นอนคนเดียวมีพี่ๆน้องๆอยู่เป็นเพื่อนตลอดเลยนะพี่อนันต
2: ์ตัวบ้านพี่สาวอยู่ข้างๆครับ
1: ครับครับไม่เหงาเนาะ
2: ไม่เหงาด้วยครับฟังเจ้าวิทยุของพี่นี่เลยครับ
1: ไม่ใช่ของผมพี่อนันต์ตอนนี้โคราชอากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ฝนพาดเริ่มจะร่องเลยครับว่าฝนใกล้จะตกหรือว่าครับ
1: โอ้ตอนนี้กำลังจะมาใช่ไหมครับ
2: จ้าฝนทางด้านทิศเหนือครับฝนกำลังจะมา
1: ครับโอ้นี่นอนเย็นสบายนะครับพี่
2: จ้าตอนนั้นกระตุกมาแล้ว2วันครับ
1: ครับครับอู้ดีจังเลยอย่าเพิ่งหลับนะพี่นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะพี่อนันต์
2: ผมไม่รับง่ายๆนะครับบางทีก็สว่างหรือขับรถเสียดาครับ
1: สว่างเลยเหรอพี
2: ่นอนดาครับนอนฟังครับ
1: อ๋อโอเคโอเคนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะพี่อนันต์นะ
2: จ้าทุกคืนเลยครับจันถึงสุขครับ
1: โอ้ดีใจโอ้ขอบคุณมากเลยเป็นคนดีแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้หนึ่งเพลงวันนี้อยากฟังเพลง
2: เจ้านางเอ๋ยครับ
1: ของเบียร์พร้อมพงนะ
2: จ้าม
1: อบให้ใครไหม
2: มอบให้ผู้จัดการแป้งและอมสอสอมทเอสซี95ทุกท่านทุกคนและผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจ้ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากเลยนะ
2: จ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้เป็นผลงานล่าสุดนะคะเพิ่งลงช่อง YouTube Gammy Go วันที่26ที่ผ่านมา

0: นะครับน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับนะ FC เขาเยอะนะนะครับนี่คือณเมตานะครับหวานๆนะครับก็เป็นงานมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปั่นน้ำใจนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะมาต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมนะครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าผู้รับจ้างนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนนะครับธนาคารออมสินนะก็มาช่วยเสริมทุนนะครับเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือว่าต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะซึ่งวงเงินกู้นะครับสูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่นะครับแฟลตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะฮะหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยนะฮะแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีนะฮะผ่อนสบายนะครับนานสูงสุด5ปีนะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะก็สมัครง่ายๆเลยนะฮะได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะฮะสะดวกรวดเร็วนะฮะโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีสมบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะตอนนี้ก็สมัครได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะทางนะ GSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือว่าworldwide.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตอนนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ก็อยากสิมีนะครับจากน้องตรีชัยนรงค์นะครับแหมวันนี้พี่จิตคนงามก็เข้ามากรี๊ดแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับเซิงโนบิตะนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับพี่อรุณก็นะฮะเข้ามาชื่นใจนะครับอู้ที่ฟังเสียงลูกชื่นใจนะครับแต่ชาวคณะมาช่วยกรี๊ดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูริงพี่น้ำเมย์นะครับมีตะป๊อปนะมีพี่จิตก็มาช่วยกรี๊ดให้นะครับกับน้องไรอันนะครับนี่คือความน่ารักของชาวคณะของเรานะถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเพลงที่เราเป็นด้อมนะครับแต่เรากรี๊ดช่วยเพื่อนได้ มันดีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้ว6สายนะฮะก็เรียนเชิญนะจากทั่วประเทศเลยกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะช่วงนี้ก็เล่นงานจากพี่จรัญมโนเพชรนะครับพี่สาวครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: จากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศจับมืออวนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ธรรมชาติเชิงบวกนายสุชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทรงให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันท์กล่าวว่าอวจะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอวเข้ากับการทำงานของทศเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่ขาวตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี่
4: ไม่แข็งแรงค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยเมื่อไหร่จะแข็งแรงครับพี่ขาวตอนนี้ทำอะไรบ้างพี่ขาวเล่าให้ฟังหน่อยวันนึงอ่ะ
4: ไม่ได้ทำข้าวเหนียวแล้วค่ะทำงานค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อแล้วแฟนคลับจะไม่เขาไม่หิวแย่หรอครับพี่ขาวทำข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะ
4: มาตามถึงบ้านทุกวันค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยแสดงว่างานเรายุ่งมากนะครับ
4: ไม่ยุ่งค่ะ
3: อ้าว
4: กระดูกร้าวค่ะ
3: เอ้าเหรอเป็นอะไรครับพี่ขาว
4: เมื่อเดือนที่แล้วพี่ลื่นล้มหลังกระแทกพื้น
3: โอ้
4: ซี่โครงร้าว
3: ครับครับแต่ดีขึ้นหรือยังครับพี
4: ่ยังค่ะ
3: โอ้
4: ปานกลาง
3: งั้นตอนนี้ห้ามเต้นนะพี่ขาวเต้นไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเต้นนะตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนนะ
4: โอ้
3: พี่ก็สนนะพี่แบบเดินเก่งอะพี่เขาเขาบอกอย่าทำงานเยอะพี่ก็สนแบบเดินขึ้นทั้งวันนะพี่อะ
4: เออบ้านสองหลังอะ
3: อ๋อนะก็แบบเอาเบาๆบ้างนะลูกก็เป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
4: พี่ไม่ชอบอยู่เฉยค่ะ
3: ดื้อเขาเรียกดื้อเดินทั้งวันเนี่ยนะเอายังไงก็อย่าเอารักษาสุขภาพให้หายไวๆนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับวันนี้พี่ขาวอยากฟังเพลง
4: แรงก้อนสุดท้ายค่ะ
3: มนแคนแก่นคุณงั้นเดี๋ยวพี่ขาวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมพี่ขาวจะฝากให้ใครไหมชุดนี
4: ้ให้เพื่อนๆ FC95ทุกคนค่ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: าเรทชุดนี้นะครับนี่คือชื่อชุดเลยนะฮะว่าอย่ายอมแพ้นะครับเราต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมฮะถึงแม้ว่ายุคนี้เนี่ยมันโอ้ยมันแข่งกันดูเดือดเหลือเกินมันเหนื่อยนะครับคือเราไม่ต้องเร่งจนแบบเขาเรียกอะไรนะขาดอากาศขาดใจอันนี้ไม่ได้มันยืนระยะไม่ได้ครับคือคนเราต้องรู้กำลังตัวเองนะฮะรู้สังขารตัวเองนะครับยิ่งเรา40ปลาย50บวก60บวกเราจะไปเร่งมากไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆไปตามจังหวะของเราตามที่สังขารเราไปไหวนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเดินนะคือค่อยๆไปแต่ไม่หยุดเดินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอ้สำคัญมากเลยนะกำลังใจเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีงานจากโรงบุรพานะครับนักสู้เลือดพญาหงนะครับมีบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนนะครับน้องตัสนะฮะรวมถึงงานจากพี่มนแคนด้วยแรงก้อนสุดท้ายจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับมาแทนน้องทรายนะครับวันนี้ก็เป็นพระเอกหมีลำนะก็เรียนเชิญเข้ามาจ้องตากันได้นะครับมีเวลาเล่นกันอีกประมาณ31นาทีนะครับผมมาอัปเดตนิดนึงนะฮะถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศวันนี้ผมบอกเลยว่าชาวคณะน่าจะนอนเย็นจี๊บเลยนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับลูกพี่กรมอุตุมาอัปเดตตอน 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.นะจ๊ะภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกประมาณ 70% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะภาคอีสานนะครับมีฝนตก 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% นะครับนะโอ้โหเยอะมากนะตอนช่วงค่ำๆลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับในช่วงโอ้โหค่ำๆนี้ไปนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 80% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่สายหวานตลอดเลยนะครับพี่เถียนผมนะครับพี่เสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันนะครับเอาเพราะนะเพลงนี้จากแกรมมี่โกลด์นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนิกเซเลบี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

งั้นจ้าพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจล่าสุดนะครับเพลงนี้ก็ยังอยู่ในฮิตที่1อยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับบาบุญนะครับเพิ่งมาเข้าใหม่ด้วยนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์กับเล็กซ์เลนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องนับดาวกับพี่ขวัญเข้ามากรี๊ดด้วยนะจ๊ะเอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับสุพรรณนะครับพี่กอบกูลลาดพร้าวนะครับมีคุณมุ้ยคุณวีนานะครับพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณชวนมีคุณนัทนะมีคุณใหญ่พี่จิตนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเราชาวคณะก็อยู่ครบนะมีตะป๊อปนะฮะมีพี่หนูริงเสียเปียกนะฮะมีโอ้ยครูจีนอยู่ครบนะครับเจเดซี่นะฮะมีพี่ขวัญเรือนพี่จิราพรนะครับนะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่ประภาก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรส์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจัญญาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้รักเธอนิรันดร์ศิรศักดิ์นะจ๊ะขออนุญาตจบหล่อ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้บอกเลยว่านะคะอยากจะแบบนะดีด อะไรคือดีดไม่มาพร้อมกับความสนุกไงคุณผู้ฟังนะคะคืนวันศุกร์หรรษาวันศุกร์แห่งชาติของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เลยนำเพลงสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนนะคะพูดถึงงานเพลงก่อนกันละกันเนาะวันนี้3งานเพลงสนุกสนุกนะคะฮิตมาราธอนเริ่มต้นมากับปูนาขาเกนะคะงานจากพี่แคทค่ะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็มาที่โอ้โหบางกอกค่ะแมงปอชนิชาคือช่วงนี้มันหลายคนนะคะก็กำลังติวเข้มแล้วก็เตรียม

ตัวสอบนะคะในส่วนของ Bangkok Native ยากมากเนี่ยยากเนี่ยอันอยากขึ้นมาอันแอหูเลยเป็นคนเหนือนะสอบตกเลย Bangkok Native นะบ่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ฟังเรื่องเนี้ยนะก็เป็นเรื่องฮาๆไปนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับบาคณัฐแฮ่เนี่ยคุณสอบ Bangkok Native บ่ได้บ่ได้ละสับปะรดสับปะรดนะคะงานจากพี่หลิวอาจารยานะคะก็เป็นสาวงานเพลงสนุกๆ นะคะคุณผู้ฟังที่นำมาทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะก็ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะและแน่นอนนะคะเวลาดี4ทุ่มแบบนี้นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชุติชานะคะเจอกัน4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจันถึงสุกเลยคุณผู้ฟังนะคะใครที่เงาๆนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยก่อนจะนอนเนี่ยนะคะมันนอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมานะคะมันต้องแบบมีเล็กกล่อมสักนิดหนึ่งนะคะก็หมุนมาฟังนะคะเปิดมาฟังที่นี่ได้นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็มีให้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรามีไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเป็น Facebook Fanpage ของทางสถานีของเราใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จะเห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆได้ด้วยหรือว่านะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะและคนถามว่าอยู่ทางเหนืออยู่ทางอีสานอยู่ทางใต้อยู่ทางภาคตะวันออกตะวันตกฟังได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์นะคะก็ยังมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยกับ MCOT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจริงๆเผื่อว่าบางคนแบบตื่นมาตีสองตีสามบางทีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็ฟังได้ช่วงเช้าก็ฟังได้นะคะกลางวันบ่ายตอนเย็นมีหมดเลยนะคะมีทั้งเพลงมีทั้งข่าวสารต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงหลากหลายนะคะที่นี่เลย FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็ฟังเพลงต่อเนี่ยฮะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีจ้าในคอนแกรทูเลชั่นนะคะสำหรับผู้โชคดีผู้โชคดีที่นะคะจะได้ไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งพรุ่งนี้นะจ๊ะกิจกรรมของเราคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กับ Food and Right จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเราจะไปกันที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีนะคะก็ไปกินไปเที่ยวไปทำบุญนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะเพลงสนุกสนุกจากน้องสาวสองท่านนะคะเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกลด์นี่ก็คือน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดเลยนะพรุ่งนี้ได้ฟังเพลงกันแน่นอนนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับผู้โชคดีที่เมื่อวานนี้เล่นเกมกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะนะคะพูดถึงกิจกรรมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยแล้วกันนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่ามาด่วนๆใครที่ติดตามกันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นผู้โชคดีไปด้วยนะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีซอสพริกสีราชาตรานกแพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบหนักมากคือช่วงนี้ทราบไปแล้วแหละนะคะว่าแบบโหมี

มีฝนนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ว่าคือตอนแรกเหมือนไม่มีไงเงียบเงียบอยู่ดีๆเขาก็มาเฉยเลยแบบหนักมากเลยนะคะดีเจขึ้นตึกมาแล้วเลยไม่เปียกนะก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนคุณผู้ฟังนะต้องเกียมนะคะเกียมร่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะบางคนนี่ต้องแบบรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางที่ก็น้ำขังเยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมารับสายหน้าไมค์นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายชิวฮิวใจนะคะใครที่วันนี้อยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยใครที่บอกว่าโทรยากจังนะคะโทรไม่ค่อยติดเลยอ่ะวันนี้ลองหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ลองอีกสักครั้งเผื่อวันนี้จะได้คุยกันนะบางคนบอกว่าฟังวิทยุเนี่ยฟังมาตลอดเลยนะฟังมานานหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยติดสายหน้าใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้ลองนะคะ2ชั่วโมง2สายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงละ1สายนะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เราได้เลยนะคะตอนนี้หลังไมค์นะคะเป็นน้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่เอาล่ะนะช่วงนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวจัดให้1งานเพลงเพราะๆซึ้งๆงานจากพี่อัมพรหนานเพชรนะคะไม่ได้ฟังนานดอกไม้ในป่าช้าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายชิลฮิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เสียงเหมือนฝนตกเลย
2: ไม่ตกครับเสียงพัดลมครับ
1: อ๋อเสียงพัดลมนะคะโอเคสวัสดีครับพี่เฉลิมนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เฉลิมเราเคยคุยกันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่เคยครับ
1: จริงเหรอยังไม่เคยเหรอคะ
2: ยังคร
1: ับ โอเคงั้นก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่มหานครแฟมิลี่นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะปกติพี่เฉลิมฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะฮัลโหล
2: ครับ
1: จ๋าดึกๆใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้นอนดึก
2: ฟังทุกช่วงนะครับ
1: ฟังทุกช่วงนะคะกลางวันด้วยกลางคืนด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะพี่เฉลิมอยู่ลพบุรีอยู่แถวไหนของลพบุรีคะอำเภออะไร
2: อำเภอบ้านหมี่ครับ
1: อ๋ออำเภอบ้านหมี่นะโอเคค่ะวันนี้บ้านหมี่ฝนตกไหมคะมีบ้างไหม
2: ตก
1: ไม่มีเลย
2: ครับ
1: โอ้นะไม่ไปถึงลพบุรีเลยนะถึงว่าอยู่แถวนี้หนักใช่ไหมโอเคพี่เฉลิมวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูมิเตอร์เหรอคะไร่อ้อยคอยรักเหรอคะ
2: ใช่คร
1: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้คืน95ทุกคนเลยครับและน้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: ให้น้องหลังไมค์ด้วยโอ้เดี๋ยวนี้มีแต่คนมอบให้น้องหลังไมค์เนาะน้องแป้งเนี่ยนะเขาเสน่ห์แรงมากโอเคได้เลยค่ะพี่เฉลิมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าว่างๆมีเวลาโทรมาอีกนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะพี่เฉลิมรักษาสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหพอฟังรายอ้อยคอยรักเนี่ยรู้สึกเข้าบรรยากาศแบบเย็นๆอย่างเงี้ยมากเลยเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เฉลิมจากลพบุรีนะคะจากบ้านหมี่ที่แนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่เฉลิมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถโทรจองสายได้ตลอดนะคะได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้จะคุยสายหน้าใหม่แต่ว่ามีเพลงวันเนี้ยโหนะอยากฟังมากๆเลยคืนนี้ก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะจ๊ะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ฟังวิทยุอยู่แล้วก็ยังไม่เคยนะคะเข้ามารับชมผ่านทางเพจของเราเนี่ยนะคะว่างๆนะคะสะดวกลองคลิกเข้ามานะคะลองเซิร์ชเข้ามาพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ว่า LTM FM 95ก็ได้แล้วแต่นะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะหาเจอนะคะเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าช่วงไหนมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่านะคะบางเวลารับสัญญาณวิทยุแถวๆบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะบอกว่าแถวแม่ไม่มีฝนเลยนั่นน่ะสิมันมาตกที่หนูหมดวันนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์นะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยนะฟังจากมุมหนึ่งของเกาะภูเก็ตโอ้โหอธิบายเห็นภาพมากๆนะคะจาก FM 101.5 อสมทนะคะติดตามฟังทุกคืนเลยจนถึงตีสองเลยโอ้โหลากยาวเลยนะพี่อาทิตย์นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พวงรัตนะคะพี่อามนะพี่วิชัยพี่วันธนีเนี่ยบอกว่าชอบมากๆบอกว่าอยากฟังพอดีน่าจะเป็นดอกไม้ในป่าช้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะบอกโหถูกใจถูกใจนะสวัสดีพี่ลิตเติ้ลเดียพี่เรดมี่นะน้องไบพี่หนูสวยพี่สมเชาจากสุราษฎร์นะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ม่อนอุดรพี่สุยตาพี่คมคมคายด้วยนะจ๊ะพี่เออินทิราแล้วก็พี่สุรชาติบอกว่าถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังอ่ะนอนไม่หลับเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยนะหูฟังปากหวานนี่ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะคะจากบุรีรัมย์นะคะพี่วุฒิชัยพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟเทรนเนอร์นะคะพี่สงวนศรีพี่แก้วมณีพี่มาดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะโอ้วันนี้คุณแม่รัตนามาด้วยพี่สุนิสาพี่สิริพรนะคะลุงต๋อยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็แม่มนพ่อกรนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมีน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบนะวันนี้แล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วด้วยค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่แชทเข้ามานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นข้อความมือถือ SMS นะคะที่4689400นะคะมีเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะของน้องเพชรกทาวุฒินะมีสิทธิ์ของเจ้าไหมทายพี่คนโคราชนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะใครสะดวกช่องทางไหนทักทายกันเข้ามาได้เนาะวันนี้มีสมาชิกนะคะใหม่ๆที่ตันยังไม่เคยได้อ่านชื่อออกอากาศเข้ามาทักทายกันหลายคนเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่คณิตแล้วก็พี่รินนะบอกสุรินฝนบ่ตกนะจ๊ะนะน่าจะกระจายไปขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนด้วยที่ผ่านเข้ามาเจอกันที่ TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณนะคะกว่ากดไลค์กดแชร์กด

รีโพสต์รีแชร์กันได้เลยในช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูสักหนึ่งเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเผื่อว่างวดหน้าจะมีโอกาสกับเขาบ้างลูกทุ่งเลขท้ายงานจาก3 หนุ่มไรอันซันฟอร์มค่ะฟีเจอริ่งกับพี่มัม

0: ไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอ้โหลูกทุ่งเลขท้ายนะขอให้โชคดีกันทั่วหน้าไม่ถึงวันหน้านะจ๊ะ ช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วย

0: ดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงให้กันละกันในช่วงนี
1: ้เอางอเกี่ยวสาวจะผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจังหวะเพลงใดเขินคอนก็ลืมเบิดละไหนอยู่ทั้งเวทีกันละฮอนบ่ครับหน้าเวทีฮอนบ่

0: ำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โอลซ่า
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ไก่ตาฟางค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยเพลงนี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะจากพี่แก้วอุตรดิตนะคะนะวันนี้มีสมาชิกหลายๆคนที่บอกว่าปกติเนี่ยฟังทางวิทยุนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วุฒิชัยบอกว่าเมื่อก่อนได้เข้ามาไลฟ์อยู่นะคะแต่ว่าหายไปนานบอกว่างานเยอะนะคะแล้วก็ฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะแล้วก็สวัสดีพี่ณโมนะพี่ณโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลอุบลฝนจะตกแล้วนะคะแล้วก็พี่ฮารุณหามมะนะคะพี่เกศสุดาพี่คนสันโดษพี่พบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะแวะเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกระบี่ก็ฝนตกหนักมากเลยจ้ะอ๋อเหรอโอเคค่ะนะคะตกทั่วเลยดีแล้วแหละที่ฝนตกทั่วฟ้าดีกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยไม่เกี่ยว อะไรอ่ะนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายด้วยนะคะเผื่อว่าใครนะคะกำลังอยากจะลองโทรอยากลองสักครั้งหนึ่งนะคะนะคุยสายหน้าไมค์กันก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชบอกว่าอยากฟังเด็กปั๊มนะคะซึ่งแตนก็หาดูแล้วมีนะคะแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะมีหลายเวอร์ชันมากๆเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้นะคะขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะที่เขานำมา reproduce นะคะเมื่อปี2021ก็เดี๋ยวลองฟังดูเป็นหนึ่งเวอร์ชันที่ตันเองก็ชอบมากๆแล้วก็เดี๋ยวลองมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเสริมสวยหน้าเขามหาชัยแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะเพลงเพราะมากแล้วก็สวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจ LTM FM 95นี่แหละเวอร์ชันนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: อง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงที่2เนี่ยคะกับสายหน้ามาอีก1สายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะนะฮะมารออยู่แล้วจากลำปางสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากลำปางมันก
3: ่อครับ
0: อูเมืองได้ก็เจ้าอยู่แถวไหนฮั่นเจ้าลำปาง
3: อยู่ชัดครับ
0: อยู่ห้างชัดเนาะโอ้ยังมาเคยโทรมาตะก้าครั้งแรกหรือเปล่า
3: จำได้ครั้งที่สอง
0: ครั้งที่สองละกาโอ้ไอ้ประทีปเนาะถูกต้องเนาะโอเคเลยวันนี้ลำปางฝนตก
3: ตกถึงวันนะครับ
0: ตกถึงวันเลยกาโอ้
3: วันค่ำเลย
0: วันค่ำเลยแล้วคืนหุ่งแต่ก่อ
3: ขึ้นมาตกไปแล้ว
0: ขึ้นมาตกเนาะโอเคบอกวันค่ำมาได้มาได้คืนห้องนี่น่ะเจ้าเออยังแขวนน้อยนะเนาะดีเจ้าดีเจ้าแล้วหายไปไหนจันเมินน่ะไปไหนมาบะโทรเข้ามาเลยอ่ะ
3: โทรกับตันเหมือน
0: เออโทรกับตันเปิ้นอ่ะนะหม้อเออวันนี้ตันละวันนี้ได้อู้กันละเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังนักสู้ม3
3: ก็เป็นเหมือนร้องเท่าในห้องเลย
0: เหรอเออบะตันละวันหน้าเนาะเออวันนี้เป็นนักสู้ม3ก่อนเนาะของพี่ไมค์พี่รงพรเนาะ
3: ครับ
0: จ้าวได้เลยอ่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อะไรคำไหนคำนั้น
0: เอแล้วปกติฟังถึงกี่โมงนอนดึกก่อนฟังถึงกี่โมง
3: รับละดีเจกับมี
0: ครับรับละไอ้หว่าหลับละแปลว่าอะไรคะเออเนี่ยเพิ่นหลายๆคนเพิ่นฟัง
3: นอนกับนอนทิ้ง
0: เออนอนเดี๋ยวก่อน
3: เออนอนหลับทิ้ง
0: ไอ้ปฏิว่าเนี่ยครับคุณก็แปลตรงตัวเกินอ่ะเออนอนทิ้งอีว่าไอ
3: ้หลับปุ๋ยคร
0: ับเออเอ็นดูอ่ะนะฮะก่ะเออรับละไอ้คือแบบเผลอหลับเนี่ยเออไปเลิกให้หัวละเออไปเลิกให้หัวละม่วนดีอ่ะไอ้เออเหมือนชอบอ้วคนเมืองกับแบบโทรมามีหลายปกตินี่โอ้โหนครศรีธรรมราชสุราษฎร์
3: จังหวัดยังไงครับ
0: ฮะ
3: คุณครูอยู่จังหวัดอย่าง
0: คุณครูไหน
3: คุณครูลูกตาลเหรอ
0: คุณครูลูกตาลกะอ๋อคุณครูลูกตาลอยู่เชียงใหม่เจ้า
3: เชียงใหม่
0: เจ้า
3: ครับ
0: ฮะ
3: อยู่เชียงไหน
0: อยู่อำเภอเมืองเลย
3: อืม
0: เจ้า
3: ไม่ได้เอาบ้านหรอกนะ
0: ไม่ได้ไปเลยอ่ะเนี่ยจัดรายการ
3: วิทยุ
0: เออจัดรายการวิทยุ6วันเลยมีไผจัดแตนเนี่ยไดอืม
3: แล้วมันนําปิ้งเกิดไหน
0: ให้อย่างก็
3: ไอ้นั่นปิ๊กขวางหน้าคร
0: ับ เออหน้ากาน่ะเดี๋ยวต้องปิ๊กบ้านพ่องละจ้าโอเคอ้าววันนี้ขอบคุณจะนักเลยเนอะสำหรับอายประทีปจากลำปางนะจ๊ะ

0: ครับผม
1: จ้าวสวัสดีจ้าวเออชอบจริงๆอืมลับละนอนทิ้งอะไรที่จะไม่ว่าเนอะเออโอ้ยรู้เล่นกันมาเนอะเอออ่ะละช่วงนี้พาเรตแหล่งฮิตฮิตสี่ภาคนะคะไหนๆแล้วพี่ประทีปก็ฝากเพลงนักสู้ม.3นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามอบให้กับคนสู้ชีวิตคนที่มีฝันส่งต่อกำลังใจเออเป็นพลังให้แก่การแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงที่ส่งต่อมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเริ่มต้นกับบนพาเรดนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ประทีปจากลำปางนะคะฝากเข้ามากับนักสู้ม.3นะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็มากันที่ท็อปพัสุพัฒน์ค่ะกับทาเนเดอร์ความฝันเนี่ยนี่ก็เป็นอีกงานเพลงที่แบบว่าคนขอเข้ามาเยอะมากนะก่อนหน้านี้นี่คือติดชาร์ตหลายไม่ใช่แค่หลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะคะกับทานในเด้อความฝันแล้วก็มาที่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังงานจากฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกับกล้วยคลองหอยโข่งนั่นเองค่ะนะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะที่ตอนนี้อาจจะเจอเรื่องราวมากมายนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้เพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95สวัสดีพี่แก้วนะคะพี่แก้วแล้วก็พี่ธินภัทรพี่มาบอกว่าชบาดอกสีแดงอันนี้ก็ถูกก็ถูกไงเอาผิดตรงไหนล่ะก็ถูกแล้วไงดอกชบาสีแดงนะคะนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่รุ่งรัตน์นะคะบอกอยากฟังรักจังของพี่พีเสด็จด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะSMS นะคะมีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้

นี้จัดเพลงให้ต่อกันละกันนะคะสำหรับศิลปินที่พรุ่งนี้นะคะจะได้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับผู้โชคดีของเรานะคะทั้งเท่าไหร่ล่ะกี่ท่าน10ท่านใช่ไหมนะคะใครที่พลาดงานนี้ไปกิจกรรมนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะกับกิจกรรมสุด Exclusive Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะทริปนี้บอกเลยว่าเป็นวันเดย์ทริปนะคะที่นะอิ่มฟินนะคะไหว้พระทำบุญแล้วก็บรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบจบในทริปเดียวค่ะเอาล่ะนะคะศิลปิน2ท่านที่จะมาเจอเรานะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นศิลปิน2สาวน้องใหม่ก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะจาก Grammy Go คุณผู้ฟังนะคะก็มีน้องเอมปวีแล้วก็เนี่ยที่กำลังจะเปิดเพลงนะคะคือน้องแบมพิชยานินนะคะเดี๋ยวจะเพลงนี้ให้เป็นการอุ่นเครื่อง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากน้องแบมพิชญานินนะคะนอกจอนอกใจนะเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อค่ะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลอง

ขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคุณผู้ฟังนี่ชอบดูคอนเทนต์เขานะใน TikTok นะเออเขาแบบร้องเป็นแบบบียอนเซ่ด้วยนะเลิศนะแต่ว่ารอบนี้เพลงของเขาเนี่ยดีฟและดาร์กเช่นเคยนะคะกับเล่าบอกเคยคุณผู้ฟังม่อนวรวิทย์จากจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชค่ะ

0: ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคะจากจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังกับเล่าบอกเคยใครฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันจี๊ดมันโดนนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้ววันนี้สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยพี่อนันต์จากโคราชบอกว่าอยากฟังงานวัดบ้านเรานะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะอยู่ในฮิตที่สามนะคะล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวงานจากโจอี้โพสิตฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกลิ่นตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักจังนะคะงานจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้ฝากเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ขอมาหลายข้อความเลยนะคะก็เปิดส่งท้ายนะคะในช่วงท้ายรายการกันละกันนะคะตอนนี้ 23:52 น
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามานะคะงานจากทีโบนเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่นะคะแล้วก็ลาไปด้วยเพลงนี้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลนะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่นะคะได้เป็นผู้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเนาะที่ปทุมนะคะกับงานนี้ Food and Ride นะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดถึงกันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ค่ะนะคะวันอาทิตย์ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะในช่วงเวลา17:00 น.ถึง19:00 น.มาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานะ

0: สนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้

0: แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าว
1: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงวันนี้ในวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะศุกร์หันษานี้นะจ๊ะ3ผลงานเพลงค่ะโอ้ละหนอก้องห้วยไร่นะคะตามมาด้วยสาวเมืองการจากสิงโตนำโชคและปิดท้ายด้วยนิดหน่อยนะคะอยากให้เธอรักฉันหน่อย3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะวันนี้เป็นวันพี

ี่ยที่พรุ่งนี้ก็คือนับเป็นวันพรุ่งนี้แล้วแหละก็คือวันเสาร์แล้วนะคะเป็นวันที่เราจะได้เจอจะได้เจอกันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะก็จะมีพี่ลูกตามีผอ.วสุและจัญญานะคะแล้วก็อีก2ศิลปินจากแกมมี่โกค่ะแบมพิชชัยพิชยานินนะคะและ MM ปวีด้วยนะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตนะโดยที่ก็จะมีน้องเมย์และพี่ลูกตาลแล้วก็พี่ลูกตาลแล้วก็น้องเมย์และน้องเมย์พี่ลูกตาลเห็นมั้ยมาเยอะแยะเลย มีกันประมาณนี้นะคะในช่วงมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะกับ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็จะไปที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะจังหวัดปทุมธานีใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในกิจกรรมครั้งนี้จะนำแฟนรายการผู้โชคดีนะคะไปอิ่มฟินกับทริปนี้ทั้งไหว้พระทำบุญเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดค่ะณตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยนะณวัดโบสถ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีมินิคอนเสิร์ตนะของพวกเราทั้งหมดด้วยนี่นะ อยากเห็นพ่ออวสุร้องเพลงเหมือนกันเนาะ ไม่ยอมร้องแน่เลยอ่ะเออนะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่เปรี้ยวๆแบบนี้ต้มยำโบราณนะคะจากเจ๊สีสามโคกก็มาพบกันได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะคะน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะจ๊ะนี่ใครที่อยากจะมาแบบว่าเอ๊ะอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะไปอยากอยู่แถวนั้นอยากจะแวะมาหาก็จริงๆก็มาได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้โชคดีก็ได้ก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าผู้โชคดีเนี่ยเขาแค่ว่าเขาได้เที่ยวฟรีเท่านั้นเองส่วนใครที่อยู่แถวนั้นอยากจะมาเจอกันก็มาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะโทรมาได้เลย022481366จริงๆก็โทรได้ตั้งแต่เพลงแรกแล้วแหละโทรได้เลยนะอยากจะมอบเพลงให้ใครนะคะกับบรรยากาศฟิลนี้มีบางท่านนี่เขาเพิ่งเนี่ยอสมทเขาเพิ่งมีการเลี้ยงเกษียณอายุกันไปไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครต้องเลี้ยงเกษียณเองหรือเปล่านะคะก็โทรมาขอเพลงกันได้นะจ๊ะ022481366นะคะกับผลงานเพลงนี้ขอแบบกระชุ่มกระชวยบ้างแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องตื่นแล้วเนี่ยช้าจัดรายการเสร็จตีสองใช่ไหมก็จะได้นอนสักตีสี่ก็จะตื่นเท่าไหร่นะ7 โมงสบายยืนดูแดดยัน8 โมงไปเลยจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขออนุญาตประกาศเรียกสายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสายที่โทรเข้ามา 2-3 สายที่เนี้ยหนูโทรกลับไปไม่รับสายหนูฮัลโหลไปไหนกันหมดไม่เข้าใจงั้นขออนุญาตนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้ผ่านทางโซเชียลนะคะสวัสดีพี่ช้างด้วยพี่นางหนูวันค่ะพี่เลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วรัญญานะจ๊ะสาวเกาหลีพี่เสด็จด้วยได้มั้ยคะพี่เมคะนะคะสวัสดีพี่วรรณีด้วยนะคะสวัสดีพี่เสือนะคะสวัสดีพี่เสือ10ตัวพี่สุนิสามาแล้วบอกว่าขอเพลงไดอารี่นะคะจากเอสปรัชญาด้วยเอ๊ะเพลงนี้เอามาฝากกันหรือยังเนาะไม่คุ้นเลยสวัสดีพี่ปณิธาประธานสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณเมย์และทีมงานลุงต้อยสวัสดีจ้าอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมาแล้วใช่ไหมมารับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยอีกทีนึงโทรแล้วไม่มีเสียงเลย เดี๋ยวให้น้องกวางเช็คแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบรายการสดด้วยเนาะแล้วก็เวลาที่เราติดต่อกลับไปเนี่ยมันจะมี2แบบ1สายก็คือแบบโทรได้โทรติดโทรไม่ติดอะไรยังไงก็ต้องเช็คกันนิดนึงได้หรือยังลองดูนะลองดูนะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อบูค่ะ
1: ชื่อบูค่ะน้องบูสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: เคยคุยกันแล้วค่ะรอบนึงค่ะ
1: อืมแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กับใคร
2: ตอนนี้ก็กำลังนอนรอฟังเพลงของพี่รอฟังเพลงค่ะ
1: แล้วทำไมรอบแรกโทรไปหายไปไหนอ่ะ
2: ก็พอนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับต่างจังหวัดเลยค่ะไป
1: นึกว่าวาร์ป
2: ไปประจวบกลับมา
1: เมื่อกี้เห็นโทรเข้ามาพอทีมงานโทรกลับอ้าวบูหายไปแล้ว
2: ไม่เห็นก็รอสายเหมือนกันเพื่อไม่เห็นโทรกลับมาจะ
1: ใช่เหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ยอุตส่าห์โทรนะแต่ไปประจวบมา
2: ใช่ไปประจวบมาเพิ่งกลับมาเมื่อวันพฤหัสค่ะ
1: อืมแล้วมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างล่ะ
2: ก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าไปแค่แบบไปเที่ยวเฉยๆค่ะแบบไปกินข้าวกับพ่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ไปกินข้าวกับคุณพ่อแต่ตอนนี้
2: ฉลองวันเกิดเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลัง
1: ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่
1: อ
2: ื
1: ม
2: เลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันเกิดวันที่9กันยาเพิ่งผ่าน
1: อ้าวเหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะผ่านไป10วันเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเรายังไม่เอาแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบฟิลสไตล์ของพี่เนาะไม่ต้องดีกว่าเอาไว้ก่อนเอาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนคะ
2: อาส่งไข่ค่ะของพี่หญิงรัตจั
1: ดได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ให้พี่มีสุดสวยค่ะ
1: อุ้ยปากหวานเอาไปสัก10เพลงในวันนี้เลยหยอกหยอกหยอกหยอกอ่ะสงสัยนะ
2: ค่ะ
1: อ่ะสงสัยอ่ะสงสัยโอเคได้เลยได้เลยในช่วงสายชิวๆใจเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะในช่วงสายชิวๆใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่ปวดต้นคอโอ้ย ปวดเองแล้วเนี่ยบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนานจอนานแบบนั่งหน้าจอนานๆดูโทรศัพท์นานๆขับรถนานๆไปเล่นกีฬานะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมของเขานะคะเป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นะคะเพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมอีกนะขนาด3กับอีก6ขวดอันนี้คือแถมนะจ๊ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจโทรเบอร์นี้แล้วก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เปิดต้นชั่วโมงมานะคะกับโอ้ละหนอไปแล้วเนาะจากพี่กองห้วยไร่ใช่ไหมเกิดเป็นลูกสัตว์มีบุญมีงานแล้วก็ต้องมีหมอลำเนี่ยนะเราก็พาไปอีสานบ้างอีสานเมืองม่วนนะคะจากคู่แฝด OA ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุติคอลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วม

0: ากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้กอดตัวเองให้แน่นที่สุดแน่นที่แบบแน่นแน่นนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองสัปดาห์ถัดไปเราอาจจะห่อเหี่ยวเรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยซะเหลือเกินไม่มีแรงแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะเหมือนน้องเมย์นี่แหละไม่ได้หยุด วันหยุดคืออะไรไม่เคยสะกดคำว่าวันหยุดเลยนะนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเติมกำลังใจนะให้เราแบบมีกำลังใจได้เสมอเลยแล้วถ้าใครที่แบบเงินเดือนออกแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกครึ่งมันจะครึ่งเดือนใช่ไหมบางที่เขาออกครึ่งเดือนทีหนึ่งก็แบบให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะได้กินในสิ่งที่ตัวเองชอบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกรุบกริบนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงกำลังแรงใจนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันเนาะเอาล่ะช่วงนี้สาระดีๆจะบอกว่าหลายคนนะคะที่ชอบเนี่ยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยอยากจะบอกอยากจะเตือนหลายครั้งเหมือนกันว่าชอบเหลือเกินสั่งอาหารมาเยอะๆซื้อของมาเยอะๆทีเดียวเพราะว่ากะว่าไปจ่ายตลาดทีเดียวไงแล้วก็ชอบคือบ้านน้องเมย์อ่ะไม่ทำกับข้าวก็จะซื้อแบบพวกอาหารสำเร็จรูปที่เขาแบบทำกับข้าวมาแล้วอ่ะมันก็ไม่จะเรียกว่าสำเร็จรูปได้ไหมก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าเป็นผัดกะเพราเป็นสลัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นซื้อมาเยอะๆพวกแกงพวกผัดผักพวกอะไรอย่างเงี้ยจะไปซื้อมาที่แม่ค้าเขาทำไว้แล้วอ่ะใส่ถุงใส่ห่อมาถุงร้อนอย่างนั้นอ่ะนะแล้วเราก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการกินอาหารข้ามคืนอ่ะยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วบางคนคิดว่าไม่บูดเนี่ยก็คือกินได้บางคนเข้าใจแบบนั้นแต่วันนี้จะพาไปเปิดความจริงค่ะว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะในการที่เราเนี่ยตัวอาหารเป็นพิษเคยได้ยินไหมคือมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะมีแบคทีเรียอยู่ข้างในหลายคนมาคิดว่า

ต้างแล้วมันจะเริ่มสร้างสารพิษแฝงเข้าไปนะคะแล้วก็ลงไปละคือสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายมันคงเก็บได้แหละวางกับพงกับข้าวเอาไว้ในตู้ข้าวนะแต่เดี๋ยวนี้สารพิษมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าของที่เอาไว้ปลูกหรืออะไรต่างๆนู่นนี่นั่นมันโอ้มันมีสารพิษอยู่รอบตัวเราอ่ะแล้วก็ช่วงนี้สังเกตไหมว่ามันมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเราตามแทบไม่ทันอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าก็แช่ไว้ก่อนแล้วก็นำมาอุ่นร้อนก็จะกินซ้ำได้นะมันไม่สามารถทำลายสารพิษเหล่านี้ได้นะคะสองเลยกดเหล็กกู้ชีพนะคะเมื่อมีอาการที่อาหารเป็นพิษนะคะก็คืออะไรบ้างมีอาการอาเจียนนะท้องร่วงท้องเสียเราจะต้องจิบน้ำเกลือแร่นะคะทีละน้อยแต่บ่อยๆไม่ใช่กินเอือกเดียวหมดนะกินทีละน้อยและบ่อยๆนะคะเพื่อชดเชยน้ำและแร่ธาตุที่เสียไปห้ามดื่มรวดเดียวนะคะอันนั้นมันจะไปกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาเจียนขึ้นห้ามกินยาหยุดถ่ายเองเด็ดขาดบางคนบอกว่าเนี่ยมันอุ้ยท้องเสียฉันก็เลยไปสั่งยาหยุดถ่ายนั่นแหละสารพิษมันเลยตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะเราไปสั่งหยุดมันเอาไว้ใช่ไหมกินยาหยุดถ่ายร่างกายก็สะสมเชื้อโรคสะสมสารพิษอยู่ในลำไส้นานขึ้นปล่อยให้ร่างกายของเราขับเชื้อออกมาดีกว่านะคะมันปลอดภัยกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่อยๆจิบเกลือแร่ทีละน้อยทีละน้อยและบ่อยๆยึดหลักเลยนะว่ากินสุกร้อนสะอาดปรุงสุกใหม่เท่านั้นนะคะการเก็บอาหารให้ถูกวิธีเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะเด็กทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดส่วนคนที่สมบูรณ์แข็งแรงดีถ้ารักสุขภาพตัวเองก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยละกันนะคะฝากเอาไว้นะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอสายหน้าไมค์อยู่นะสายยังว่างนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งช้าๆ02 2481366นะคะจะได้มาพูดคุยหน้าไมค์กันในช่วงนี้ด้วยนะจ๊ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่สองค่ะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่รออยู่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรฮะ
3: เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันคร
0: ับ เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันเห็นไหมพอบอกว่าเด็กชายแล้วน่ารักจะตาย
3: คร
0: ับ น่าเอ็นดู
3: ก็น่ารักเหมือนกันครับ
0: อะไรนะคะ
3: เด็กหญิงเมย์ก็น่ารักเหมือนกันครับ
0: โอ้ยทำไมวันนี้สายหน้าไมค์ชมกันเก่งเหลือเกิน
3: เออฮะโอ้โหนานๆได้คุยกันนะครับ
0: ครับ
3: น้องเมย์ครับ
0: ครับผม
3: ปีแรกที่มาคุยกับน้องเมย์
0: ค่ะ
3: ครับผม

0: สารไม่ว่างฮะสารไม่ว่าง
1: ตอนนี้ว่างแล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่างจริงๆไม่ใช่คนละเพลงอ๋อแต่พี่สมศักดิ์ทำอะไรอยู่จ้านอนดึกนอนดื่น
0: ตอนนี้ผมไปงานสีดำมาก็เพิ่งกลับมานะฮะ
1: เออช่วงนี้แปลกมากเลยอ่ะคนรอบตัวไปงานสีดำหมดเลย
0: กูบุรีนะฮะ
1: ทีมงานหนูทีมงานหนูคุณแม่เพิ่งเสียเฮียที่รู้จักคุณพ่อก็เพิ่งเสียเมื่อวานนี้เลย2คนแล้วก็เมื่อวานด้วยเหมือนกันเป็นอะไรนะผู้กำกับละครก็เสีย
0: ครับ
1: เออ
0: เสร็จสีดำแล้วครับบ้านผม
1: หนูยังไม่ได้ไปสักงานเลยเนี่ยหนูไม่ว่างสักทีเนี่ยหนูก็ได้แต่แบบส่งเงินไปช่วยแทน
0: เสร็จแล้วก็ผมไปสีดำมาก็วันนี้มาเจอน้องเมย์ตรงนี้ก็เลยขอเพลงดูนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมน้องดูทำยังไงฮะ
1: คะ
0: ไม่รู้ทำยังไง
1: ไม่รู้ทำยังไง
0: แล้วได้ตรงนี้นะเป็นน้องสาวผมด้วยครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ที่ไปงานขาวดำก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนหรือเปล่าต้องทำอะไรอีกเปล่า
0: พรุ่งนี้ก็จะไปก็ช่วยเขาตำรวจเลยครับ
1: ครับทั้งวันเลยเหรอคะ
0: ครับผม
1: อ๋อโอเค
0: ก็สามคืนกับสามพรุ่งคืนนี้คืนแรก
1: อ๋อคืนนี้เพิ่งคืนแรก
0: ครับ
1: ไม่
0: ห่างไม่เว้นเลยครับแต่ละคืนเมื่อวานจบหนึ่งวันนี้เอาอีกแล้วฮะ
1: เนี่ยเนาะคนเราไม่รู้เลยจริงๆเนาะว่าเราจะอยู่กันเท่าไหร่นานแค่ไหนจะจากกันเมื่อไหร่อ่ะเนาะ
0: ใช่ครับวันเกิดเรารู้วันตายเราไม่รู้ครับ
1: นั่นน่ะสิบางคนเนี่ยเขาคือมันมีคำพูดหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าให้คิดซะว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากไปเราจะได้ทำทุกวันให้มันมีคุณค่าที่สุด
0: ใช่ครับ
1: เออเราจะได้เห็นคุณค่าของทุกวินาทีเลยจริงๆอะเนาะ
0: ครับผมเมื่อคืนนี้ผมจะคุยกับผู้กองสายน้อยนะฮะก็ไม่ได้ไม่ว่างครับ
1: อ่ะตอนนี้ว่างแล้วไงช่วงน้องเมย์นะ
0: ครับผมก็น้องเมย์ว่างครับพอดีผมมาจากสีดำแล้วท่านนอนได้ยินเสียงน้องเมย์ก็เลยโทรไป
1: โอ้น่ารักมากเลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ทบ2ลูกอีสาน
1: ทบ2ลูกอีสานนะขอมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ทุกเสียงทุกสายและหนังใหม่ด้วยนะครับ
1: มอบให้แนวหน้าด้วยเนาะ
0: ครับผมแนวหน้าด้วยฮะ
1: แนวหน้าแนวหลังแนวอะไรนะหน้าแนว
0: หมดแล้วหมดแล้วผมก็เคยเป็นแนวหน้ามานะฮะ
1: จริงเหรออยู่แถวไหนล่ะตอนนั้น
0: อยู่กรุงเทพมหานครครับสี่แยกเกียรติกายบางกระบือครับ
1: อ๋ออยู่ถนนทหารแถวนั้น
0: ครับ
1: โอเคโอเคอยู่ทบเหรอจ๊ะ
0: ทบ
1: ทบเหมือนกันเราทบเหมือนกันเพื่อนๆเราอาจจะเคยไปร้องเพลงอยู่แถวๆนั้น
0: แยกเกียรติกายครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: จ้ะผม
1: พูดตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเออจริงๆคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่งานขาวดำเยอะจริงๆนะคะมีทั้งทีมงานบริษัทน้องเมย์เนี่ยเออก็คุณแม่เพิ่งเสียนะคะแล้วก็มีเฮียก็คือเป็นครูสอนร้องเพลงของมาม่านะคะเขาก็คุณพ่อเพิ่งเสียเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยแหละผู้กำกับละครที่น้องเมย์เคยสอนน้องเมย์เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะก็อันนั้นก็เพิ่งเสียเหมือนกันช่วงนี้แบบเยอะมากจริงๆแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาช่วงที่เขาป่วยอย่างเงี้ยคุณหมออาจจะบอกอาจจะมีการแจ้งคนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆคุณหมออาจจะมีการแจ้งว่าอยู่ได้อีกกี่วันอยู่ได้อีกกี่เดือนอยู่ได้อีกกี่ปีเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะแต่เราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดซะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอยากรักใครเราก็บอกรักเขาไปรู้สึกว่าอยากจะมอบความหวังดีให้กับใครก็มอบความหวังดีให้กับเขาได้เลยอย่ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยวันนั้นที่เราไม่ได้ทำหรือว่าเวลาที่เราทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านหรืออะไรก็ตามเคยเอาจริงๆนะตามประสบการณ์การเป็นกู้ภัยนะ หลายครั้งมากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วญาติมักจะพูดว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาอยากจะจุดๆๆเองอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากได้ยินบ่อยมากๆว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาจะทำอันนี้เองเขาเพิ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนรู้คุณค่าของชีวิตจริงๆแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักรักกันเมื่อยังหายใจดีกว่าที่เขาจากไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ทำดีให้กันเนาะหรือบางทีเพิ่งทะเลาะกันก่อนออกจากบ้านเออแล้วแบบโอ๊ยไม่ได้ทันได้พูดดีๆกันเลยยังไม่ทันหายโกรธกันเลยอย่างเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยน้องเมย์จะบอกคนทุกคนเวลาที่อยู่ใกล้ตัวน้องเมย์จะบอกเลยว่าทะเลาะกันอย่าเดินหนีให้อยู่ในบริเวณเดิมอย่าเพิ่งเดินไปจนกว่าเราจะดีกันเมื่อไหร่ค่อยแยกได้โอเคเราจะได้สบายใจว่าถ้าวันหนึ่งเธอแบบนั้นเราจะไม่คาใจอยู่แบบนี้นะคะอ่ะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะเราแบบกลับเข้าสู่กรมทหารกันดีกว่าเพราะว่า2ลูกอีสานนะคะแนวหลังยังคอยจดหมายจากแนวหน้าอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกจ้า

0: มาเช็คกันดีกว่านะคะว่าทุกคนฟังเพลงนี้กันหรือเปล่านะคะให้ทายว่าเสียงนกที่ได้ยินคือเสียงนกอะไร ผลงานเพลงนี้นะคะคิดฮอดผาแดงค่ะจากจินตลาพุ่นลาบนะคะสังกัดแคทไนสตูดิโอค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามมีคนบอกนกกระปูดใช่เหรอไม่น่าร้องงี้นะใช่เหรอกาว่าวหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยรู้ลองเดาดู ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต2ผลงานเพลงนี้ค่ะดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาโดยพี่อ้อมสุราธานีและคนึงนิดจากปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาจ้ายางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทเท่าเมื่อวานทั้งหมดเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงนะคะวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะสวัสดีขอบคุณไปยังพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะคุณมีนจากบางกะปิพี่อ้อมสุราษฎร์พี่เฉลิมพลลพบุรีพี่ขวัญสุโขทัยพี่จงรักนะคะจากกระบี่พี่แหลมจากตรังพี่วอนจากเมืองกาญนะแล้วก็มีพี่จอย

0: นครพนมพิพลจากสุโขทัยด้วยนะคะรวมกับทุกเสียงทุกสายที่โทรมาสายหน้าไมค์ในวันนี้ด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีก็มาเจอกันนะจ๊ะก็9โมงอ่ะเนาะน้องเมย์ก็ต้องตื่น7โมงอ่ะเนาะแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนาะเรายังไม่นุ่มไม่นอนกันอ่ะเนาะต้องลาไปก่อนละจ้าขอบคุณสถาบันการเงินด้วยนะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสบยอนฮาวซิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากวงชาตรีรักครั้งแรกแล้วก็มีแนะนำเข้ามากับเพลงพูดลอยๆนะคะจากอัศนีวสันด้วยเห็นเขาเพิ่งแบบปิดคอนเสิร์ตกันไปแล้วใช่ไหมนะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรเปิดให้ฟังแทนก็แล้วกันในค่ำคืนนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะย้ำๆเลยว่ารักกันเมื่อยังหายใจนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟครับแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์แล้วก็เรียกพี่ได้ใหม่นะครับอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณแฟนเพลงครับดวงแอลยอดรักสลักใจนอนฟังเสียงฝนนะครับพี่ไต่อรไทยเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงวันนี้ผมก็มาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนที่หนักมากๆนะครับผมอ่ะใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะครับแนะนำตัวกันหน่อยครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราครับพี่สว่างสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมพี่บุษยาพี่บางปลานะครับน้องแชมป์พี่รวิกรนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่จรูนครับพี่สุฮอเกนบูมครับทุกท่านนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์อย่าลืมนะครับหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับวันนี้น้องกวางกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีค่ะแป้งน้ำสิวนานีค่ะมาฟังเพลงหวานๆกันบ้างนะคะไหนขอเสียงคนสวย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ต้องมนตรานะครับจากน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับพี่อาทิตย์ครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัฒน์ครับพี่รวิกรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่สังสุราษด้วยนะครับที่ทักทายกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่รวิกรบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ได้ไก่บ้านต้มขมิ้นร้อนๆสักถ้วยคงจะเป็นหน้าดูนะฮะโอ้ยนะจริงๆนะครับบรรยากาศแบบได้เลยฝนตกอากาศเย็นๆนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องกวางพร้อมมั้ยเนาะโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่เล็กสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: พี่เล็กทำไร
4: ก็คิดเดิม
3: เหมือนเดิมแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะ
4: ฝนตกมาแต่เล่นแต่นี้พอทักได้
3: อ๋อตอนนี้ก็สบายๆนะ
4: ไม่สบายหรอกไม่แน่
3: ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหม
4: ครับไม่แน่ว่าใจหลวงดีรถนี่
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้พี่เล็กฟังเพลงแล้วก็รีบกรีดยางนะเผื่อไว้เนาะเผื่อไว้ก่อน
4: คร
3: ับ นะครับพี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
4: ฟังเพลงน้องเมย์ไม่ได้ใจชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้กว่านานแล้วเพลงน
3: ี้ไอ้ยะเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีนะเดี๋ยวจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: เอาหมอปลายถูกเชื่องถูกใช่ก็เลยกันพี่เต้ได้น้องกว้างไม่น้อยของพี่รีวัตด้วย
3: นี่เฮ้ยได้กว้างไม่น้อยด้วยนะได้ครับผมพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ขอบคุณครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับนะครับพี่เล็กสุราท่านเองนะฮะขอเพลงน้องเมธิชาครับไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะฮะเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของสายชิลใจนะครับผมจัดให้ฮะ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

แสงจันทร์นะครับจากมาริฮวน่าครับก่อนหน้านี้ครับสแตนบายหล่อนะฮะนิวคันทรีแล้วก็ติงค่ะนะครับน้องมาซีนิวคันทรีเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะจัดไปครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับพี่สุนิสาครับพี่จันเพ็ญครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัฒน์พี่อาทิตย์นะพี่รวิกรนะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็คุณพี่ JR ใช่ไหมครับ JR ทันสกุลนะครับบอกว่าขอสอบถามชื่อเพลงหน่อยได้ไหมครับเพลงที่ร้องว่าอะไรนะเลือกเลยเป็นอย่างนี้ต้องเลือกเลยชื่อเพลงอะไรนะครับเสิร์ชหาไม่เจอนะฮะเลือกเลยเหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอ่ะยังไงผมให้น้องเสิร์ชหาแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุ

นนครนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่วันวิสาครับไอ้บ่าวนะฮะทักทายครับผมนครหานนะฮะสวัสดีครับนะพี่ปริตาด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มี

ครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงหน้าโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก่อนที่เราจะไปรับสายครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนน้องแชมป์สวัสดีครับผมบอกว่ารอสายครับเอ้านะฮะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องหลังใหม่นะครับเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าใครที่สะดวกรับนะครับสวัสดีน้องดาราวัน I loving นะฮะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับพี่ยุพาจากพัทลุงพี่สุมาลานะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ปาริตาด้วยนะฮะใครอีกขอดูสิพี่วันวิสาพี่วิชัยพี่จารันนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ครับ1สายไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองไปรับสายกันดูไหมนะครับฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นสายจากพี่กะทินะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตอนแรกโทรศัพท์มานะฮะก็เป็นสายแรกนะครับที่โทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางก็เลยเรียกว่าเอาสายนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะครับในช่วงของพาเรดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเพลงที่ขอมาก็คือเพลงเมียพี่มีชู้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอาชัยเมืองสิงห์น้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนะครับทั้ง3ท่านเลยนะฮะรับรองว่าแนวตืดๆมันๆแน่นอนครับจัดไปครับทั้ง4เพลงเลยเดี๋ยวผมจัดให้ขอเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นทำนองที่เร็วมากๆเลยนะฮะจัดไปครับเริ่มต้นกับบทเพลงแรกเลยนะครับเพลงนี้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับแนะนำเพลงกันก่อนฮะมีครบซ้อนวงแอลกอฮอล์นะครับเด็กพี่มีชู้จากวงไอ้น้ำแค่โสดจากโซโลอิสนะครับแล้วก็เมียพี่มีชู้ครับอาชัยเมืองสิงห์ฟิชเชอริ่งน้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนั่นเองนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจอคิวฮิตกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นสุขวันเสาร์ใช่ไหมครับทำท่าฮักจากบิ๊กทศพลครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยฮะพี่สาวคำพี่หนูวันพี่ CEO สวนยางนะครับพี่มิชัยนะฮะสวัสดีครับผมน้องแชมป์นะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกีวิทครับทำท่าฮักบิ๊กทศพลครับ
2: จอกีวิท
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสองเพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นแผลในใจจากวงไมโครนะครับแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะก็ถือว่าเป็นวงร็อกยุค90 80เลยนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่รัตดาขอเพลงน้องสยามโมด้วยใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์นะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างครับพี่ CEO สวนยางนะพี่หนูวันทักทายครับพี่ยุพภาพี่อะไรก็ได้นะครับน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แดงนุชจิราใช่ไหมฮะเพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นแต่น้องแพชนานะครับขอกำลังใจจากหนูเล็กกาก้าฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์กำลังใจที่เธอไม่รู้อาจารย์เสถียรทำมือนะครับแล้วก็กำลังใจจากวงโฮปนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงให้กำลังใจทั้งสิ้นทั้ง4เพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีนะครับผมเพชรพุ่มพวงก็อยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางนะฮะก็เบอร์เดิมนะครับ02-248-1366หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ที่ใครสะดวกพิมพ์แล้วก็มาทักทายกันนะครับสวัสดีครับทาง LTM FM 95ด้วยนะครับคุณแม่บุญทรัพย์บอกว่าคุณแม่ฟัง95ทุกวันเลยครับตั้งแต่2ทุ่มใช่ไหมฮะตั้งแต่2ทุ่มแต่ก็มีหลับไปด้วยจนฟังถึงช่วงพี่แหม่มต่อนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับพี่สุชาดาพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่สว่างครับพี่สุภัทราสวัสดีครับทักทายครับพี่จิราพรพี่ไทยรัตน์ตังโมพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงนุจิราใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงอ่ะสวัสดีพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่กินกาแฟก็มากินกล้วยทอดกันนะจ๊ะจัดไปเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับเป็นสบายๆไม่ใช่สบายๆของพี่เบิร์ดนะครับแต่ว่าเป็นแนวสบายๆที่เราเปิดกันทุกครั้งในเวลาชั่วโมงนี้นะครับจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผมว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วอ้าวสมมติว่าช่วงนี้บรรยากาศฝนตกด้วยใช่ไหมครับฟังเพลินๆหลับสบายแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความใหม่ได้ทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและก็ DPA นะฮะหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผม4เพลงจัดให้นะครับเพลงสบายแม้ว่าจะเป็นเอิ้นอ้ายไหนเด้อยามเธอมีแห่งจากน้องลำไยหายทองคำนะครับเอิ้นสั่งน้องเออนุชานะแม่ห้างมหาเสน่ห์พี่ลูกแพรมไหมไทยนะครับจีหอยนะฮะพี่พิษเดือดนะฮะสี่เพลงสบายๆนี่บอกแล้วสวัสดีพี่นุ่นกฎชพรนะฮะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับบอกว่าขอแบบสบายๆกว่านี้อีกได้ไหมครับดีเจนั่งนิ่งเกินค่ะอ้าวก็เป็นเพลงสบายๆจะเต้นทำไม นะนั่งสบายๆกันดีกว่าเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์นะฮะพี่นันทาครับพี่เยเฮอร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญทรัพย์นะครับบอกว่าต้องมีเพื่อนมานั่งด้วยเหรอนะครับเป็นช่างครับเป็นช่างนะเป็นช่างซาวด์เอนจิเนียร์ของเรานะครับในห้องส่งของเราเนี่ยผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะผมอยู่กันหลายคนนะฮะก็มีทั้งโคโปรแกรมนะครับจัดเพลงรับสายดูจิงเกิลนะแล้วก็มีซาวด์เอนจิเนียร์นะครับคอยดูแลหลายๆอย่างด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องเจมส์อัครินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่อรวรรณทักทายครับพี่สันทัศน์พี่สุมาลานะฮะสวัสดีไปถึงพี่โอด้วยนะครับเวหาใช่ไหมครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่แดงบอกว่าเมื่อใดจะเปิดจอประกาศเจ้านะครับโอ้ยจังหวะยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในลิสต์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะฮะพี่เยื่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะฮะวันเสาร์ที่13กันยายนนี้ณตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะครับลูกทุ่งมหานครจัดกิจกรรมสุด Exclusive นะฮะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินตามแฟนรายการผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็เสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวนะฮะสำหรับทริปนี้จะพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดณตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้ครับในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินสองศิลปินไม่โกนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบมพิชญานินท์แล้วก็เอ็มปูบีนะครับร่วมด้วยเหล่านักจัดรายการที่จะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิ้งวาสุและจัญญานะครับน้องเมธิชาน้องลูกตาลนะโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกแล้วพบกันนะครับร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ LTM FM 95ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำต ตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกลิ่นตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเวลาสัก6โมงเกือบ7โมงแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับพี่นุ่นกฤชพรนะครับผมบอกว่าอยากเห็นหน้าช่างจังเลยนะครับตลอดเหมือนพระเอกซีรีส์ AI หรือเปล่านะโอ้จริงนะยิ่งช่วงนี้คือ AI มาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นละครการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบมาแรงจริงๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับยังไงก็ต้องดูดีๆนะอย่างช่วงนี้คือแบบเป็นยุคของ AI บางอย่างจริงไม่จริงก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีอันนี้จริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวคนดีนะครับทักทายครับพี่จิรวรรณพี่ธีรพงศ์พี่จินดานะครับทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้แล้วกันนะฮะพี่สุภัทรานะครับทักทายครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมที2ถึงที5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ฝั่งทั่วไทย
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

อรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วดิฉันเองดีเจแก่ๆอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพและน่ารักรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นหน้าดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังมีหัวเราะบ้างเล็กน้อยพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมีความสุขนะคะกดไลค์เมตตาให้กับบุรีรัตน์หน่อยได้ไหมอ่ะนึ่งนะทักทายก่อนเดี๋ยวพี่น้องนะคะจะไม่รักไม่คิดถึงทุกสิ่งอันจริงๆนี่เลยมานี่มานี่ไวๆเลยทักก่อนก่อนจะรายงานเรื่องอื่นนะคะต้องทักทายคุณมานะใจดีอรุณสวัสดิ์คุณประภัสสรจิราพรพันธ์สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์อังหินคนธรรมดาเดินดินคุณคมคายปักเขตานหนังน่ารักแฟนคลับขาประจำนะคะสวัสดีค่ะคุณหานใจหล่อคุณสายชนนิเทศคุณอติเทพผ่องนาคคุณแสงเดือนประมวลวันคุณเคยรักแต่ไม่รักเขาไม่รักหรือเราไม่รักบอกให้ชัดคนเคยรักแม่เคยรักแต่ไม่รักจะตัดพ้อก็ไม่ใช่จะอกหักก็ไม่เชิงโสดเป่าตัวเอง สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์หน้าก้านตรงคุณวีรวัฒน์แก้วสีดาถามมาต่อพี่แหม่มเขาลือกันว่ามีอีกเหรอมีลืออะไรอ่ะอ๋อวงการแครอทเหรออุ๊ยสำนักพุทธเขาปฏิเสธว่าไม่มีใครใหม่ของอย่างนี้ทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนะเออประมาณนั้นนะคะจะพูดอะไรเยอะพี่แมมสวัสดีค่ะจากคุณอุทัยวัฒนวิเชียนนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณคนนี้จำได้ว่านครศรีธรรมราชเนาะคุณคมสันจอตรอแล้วก็ต่อด้วยอึตึเอาข้อมูลหายพี่น้องคะกลายเป็นกรีกโยเกิร์ตอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาจะให้ดิฉันรับทานเหรอคะโอ้ขอบพระคุณยิ่ง พี่แหม่มมีบริการฟรีบริการอะไรอะ คุณดำรงจันทรชูคุณสุมิตรสิริโชตคุณพรทิพย์เออชื่อเดียวกับแม่ดิฉันเลยคุณพรทิพย์ขวัญรอดคุณสัชิธรศรีวิรัตคุณมานิตทองดีพี่น้องที่เคารพที่ส่งไลค์ส่งแชร์ส่งกดเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็ขอให้พี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหข้อนี้ต้องระวังเลยช่วงนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราเปิดจังหวัดเลยนะคะเตือนภัยระดับสีแดงอะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโอ้ไอ้น้ำท่วมฉับพลันดิฉันก็ไม่กลัวน้ำป่าไหลหลากเออมาแล้วก็ไปแต่ดิฉันกลัวฝนตกแช่โอ้โหถ้าแช่ทีนึงนี่นะเอ้ยคุณเห็นมะที่นี่ก็แช่คราวที่แล้วใช่ไหมคะหาดใหญ่แล้วถัดมาก็เป็นน่านเนาะเออเห็นมะท่วมหนักมากนะคะจังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นสีแดงนะระดับสีแดงนี่คือหนักมากอ่ะคุณผู้ฟังเตือนภัยกันเลยนะคะได้แก่ราชบุรีระยองจันทบุรีจากนี้ก็ลงไปปักใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุ้ยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีโดนมดโดนเม็ดนั่นนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับสีส้มคือน้อยลงมาแต่ก็เสี่ยงนะนั่นคือตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโอ้ยกำลังจะไปเชียวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดอ้าวเจสุระวังตัวเลย
ทอดไก่อยู่หน้าสภ.ตราดน้ำมันกระเด็นลงไปนี่โอ้โหมีปะทุนะมันทุภาษาใต้ทุแปลว่ากระเด็นนี่กระเด็นมานี่แขนเขินเจ็บหมดนะคะแล้วก็ระดับสีส้มนี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยวันก่อนน้นโอ้โหฝนตกหนักน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยรถไฟฟ้านะโอ้โหจอดกันอยู่บนฝั่งไม่กล้าลงไปไม่กล้าลุยน้ำนะน่ากลัวมากนะพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงก็อยู่ใต้ฟ้าต้องกลัวแหละกับฝนนะคะถัดมาเลยอุ้ยอยู่นี่คุณโกเอกบัวบานคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์คุณวรรณาสีสะอาดคุณรัชนีพันใหม่คุณสอนจินดารัตน์คุณนภาจิตลิ้มจรูนคุณไพโรธเสาสิริคุณวรพันจันดาวงคุณรู้ฟังถามมาเนาะพี่แหม่มทำไมรอเรือชัดนักก็เป็นรอเรือไม่ใช่รอลิงไงเออเหมือนสงขลาเนี่ยต้องมีรอลิงไงสงขลาใช่ไหมเออแบบเพชรบุรีนี่อ่านว่าเพชรบุรีนะคะคนเมืองเพชรเขาเรียกว่าเพชรบุรีแต่ว่าถ้าราชบุรีแบบนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณโสภารัตนาลักษ์คุณนพพรจมพันธ์คุณอนันต์ตันสกุลคุณปราณีโยธานักคุณสุวรรณบาลือไทยคุณดอกบัวเว้นวรรคป่าคุณสุนีแซ่ลิ้มโอ้โหรักทุกคนรักเท่ากันรักจริงๆรักจุ๊บๆมานี่วันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่19กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองของไทยย้อนไปวันนี้นะปีนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้นะปีพ.ศ.2519เกิดกันหรือยังดิฉันน่ะเกิดแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวรู้อายุอีกคุณผู้ฟังจำชายคนนี้ได้ไหมเขาคือจอมพลที่ชื่อว่าจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โดนโค่นอำนาจจากการประท้วงใหญ่จนต้องลี้ภัยจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลาคมพ.ศ.2516วันนี้เมื่อปี2519เดินทางจากสิงคโปร์กับประเทศไทยในคราบสามเณรและเป็นชนวนนำสู่ความขัดแย้งในเหตุการณ์6ตุลาในเวลาต่อมาซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากคือออกไปเนี่ยออกไปเมื่อปี2516แล้วก็เป็นสามเณรนะกลับเข้ามาเมื่อพ.ศ.2510แล้วก็พอวันที่6ตุลาก็เกิดเหตุการณ์นะคะมีผู้เสียชีวิตมากมายเป็นความทรงจำเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วคุณผู้ฟังในวันเดียวกันนี้นะคะอีกเช่นกันเมื่อปีพ.ศ.2549คปค.คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีบิ๊กบังคุณผู้ฟังจำบิ๊กบังได้นะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นคนนี้แหละยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรปัจจุบันเนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรมีภาระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอปพร้อมเบี้ยปรับแล้วก็รวมเงินเนี่ยนะคะเพิ่มเนี่ยประมาณสัก 17,600 ล้านบาทหลังคดีสิ้นสุดลงกรมสรรพากรก็อยู่ระหว่างนะดำเนินการสืบหาทรัพย์สินโอ้โหหายากหายเย็นหาไม่เจอนะคะเพื่อจะบังคับชำระหนี้ภาษีคืนแก่รัฐคุณผู้ฟังไม่ต้องทายว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเพราะเขาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะประมาณนี้พี่น้องใจล่มๆไว้ดิฉันก็พยายามนะสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีสิริมงคลห้องแสงนะคะคุณเรนฟังจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็คุณพานุวัฒนวิจารณ์นะคะมีคำถามตั้งมาดิฉันตอบไม่ได้สวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติคือถ้าตอบนี่คืออาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมาละดิฉันก็เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่อยากจะพูด
พูดก็พูดไม่เถือกว่างั้นนะคะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะนี่ไปปักใต้บ้านดิฉันหมูฮ้องขอสูตรหมูฮ้องมานะคะหมูฮ้องเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นนะภูเก็ตแล้วก็พังงารับอิทธิพลจากชาวจีนฮกเกี้ยนพ่อดิฉันเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะแล้วก็กงเนี่ยนะคะโอ้มีจีนก็มีจีนฮกเกี้ยนนะแล้วก็แขกจากอินเตอร์เดียเนี่ยก็มีมั่วเลยดิฉันเนี่ยนะคะคุณยายก็มีมอนผสมกับจีนนั่นนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเขาก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำเหมืองแร่นะคะอยู่แถวๆปักใต้นี่แหละนะคะแม้หมูฮ้องเนี่ยนะคะจะดูภายนอกคล้ายๆกับหมูพะโล้แต่ว่ารสชาติอรรถรสของการรับทานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมูฮ้องต้นตำรับเนี่ยจะไม่มีผงพะโล้ไม่ใส่ไข่ไม่มีเต้าหู้เน้นรสชาติของหมูนะเวลากัดลงไปคุณผู้ฟังเป็นหมู3 ชั้นนะจะเข้มข้น

น้ำมันนี่นะจะกระฉูดอยู่ในปากคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสัมผัสนะของหมูสามชั้นชิ้นหนาหนานุ่มหนึบเคลือบเคลือบกับความมันวาวนะของการเคี่ยวต้มกับซีอิ๊วเนี่ยรสจึงเค็มหวานเปื่อยนุ่มละลายในปากมีกลิ่นหอมที่เด่นของพริกไทยกระเทียมรากผักชีนั่นก็คือสามเกลือนั่นแหละพ่อดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนภูเก็ตก็มีสูตรหมูฮ้องสไตล์ภูเก็ตแท้ๆมาฝากนะคะเริ่มต้นจากการโคลกเลยโคลกสามเกลือนี่แหละพี่น้องกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็รากผักชีจากนั้นหมักกับปูสามชั้นชิ้นหนาหนาหนาสักประมาณ2นิ้วนะหนังมีเนื้อสามชั้นมีเนื้อที่เป็นเนื้อหมูเนื้อแดงเนี่ยก็มีแทรกเข้าไปด้วยปรุงรสค่ะพอได้สามเกลือหมักกับหมูสามชั้นที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะก็ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานยี่ห้อต้องของภูเก็ตนะอันยิ่งเข้าใจได้ดีเลยน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปหมักไว้เลยนะคะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแหละให้เข้าเนื้อจากนั้นก็ตั้งไฟเอากระทะตั้ง มันจะได้ผัดง่ายๆเนาะเติมน้ำให้ท่วมนะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวแบบใจเย็นๆโบราณเนี่ยนะคะมันจะมีเตาไฟที่เป็นถ่านก็จะต้องคุมเตาไฟดีๆแต่สมัยนี้เป็นเตาแก๊สแล้วสบายมากนะคะเมื่อก่อนบ้านดิฉันเนี่ยใช้เตาไฟนะประมาณนั้นนะคะก็เคี่ยวไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งแหมน้ำมันก็งวดลงมันก็กลายเป็นซอสคลุกคลิกเข้มข้นอยู่ที่ก้นกระทะเนื้อหมูก็เปื่อยนุ่มได้ที่แล้วตักข้าวสวยใส่ถ้วยเลยใช้ตะเกียบค่ะบรรจงขี้หมูสามชั้นเข้มเคลือบน้ำมันบางๆสัมผัสรสความซึมซ่าในกระพุ้งแก้มตะเกียบคู่เดิมค่ะขีบข้าวสวยสักน้อยนึงอย่าขีบเยอะเดี๋ยวอิ่มเร็วเอาข้าวสวยร้อนๆค่อยๆเข้าปากเคี้ยวรวมกันอย่างละมุนนุ่มในปากละลายที่ใจทานไปหลายๆจานคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อยออกกำลังกายด้วยการวิ่งคิดจะกินนะมันก็ต้องคิดจะออกกำลังกายแล้วถ้าออกกำลังกายก็ต้องคิดต่อเราออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้กินของที่เราชอบมันต้องแลกกันของอย่างนี้มันจะได้อย่างเสียอย่างได้ไงมันต้องนะประมาณนี้คุณผู้ฟังพักสักครู่นะคะเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆให้ค่ะ

ี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้นะคะกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคืออย่างนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้มันไม่ใช่มิจฉาชีพแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเวลาเรามีรถเราซื้อรถแล้วเราไปกู้ไฟแนนซ์กู้แบงก์กู้สถาบันการเงินอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ผ่อนไปปี2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะเราผิดนัดชำระหนี้แล้วเราก็มีค่าปรับเราก็พยายามสุดชีวิตแล้วแหละถึงสุดๆแล้วแล้วก็ที่สุดของที่สุดบางคนเนี่ยนะคะก็เอารถไปซ่อนก็มีนะเอออันนั้นไม่แนะนำให้ทำนะคะผิดนะคะผิดเดี๋ยวจะโดนข้อหาอื่นตามมาอีกเยอะแยะเลยกรณีนะคะที่เราก็คิดว่าเขายึดรถไปแล้วมันก็คงจะจบแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะเหตุผลที่มันไม่จบเพราะอายุความค่ะอายุความคดีแบบนี้เนี่ยนะคะนั่นเลย10ปีพี่น้องคะคราวนี้เมื่อใกล้จะหมดอายุความ10ปีเนี่ยประมาณสักปีที่9ปีที่8ปีที่9ส่วนใหญ่จะเป็นปีที่9ก็จะมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายนี่แหละส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นบริษัทกฎหมายไปซื้อทรัพย์แบบนี้นะคะไปซื้อคดีจากสถาบันการเงินหรือจากแบงค์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยไปกู้เขาไว้นะแล้วเขาก็ยึดรถเราไปแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันจบแล้วแต่จริงๆมันไม่จบมันปล่อยเวลาเดินมาดอกเบี้ยก็เดินด้วยนะคะเขาก็จะส่งเรื่องบริษัทกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายนะก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลนั่นนะคะข้อหาเหรอข้อหาหรือฐานความผิดนั่นก็คือเช่าซื้อค้ำประกันโอนสิทธิเรียกร้องทุนประกันเนี่ยนะคะอาจจะเราซื้อรถนะซื้อรถมือสองสองแสนคุณผู้ฟังเอ้ยเราก็ผ่อนไปเยอะแล้วนะแต่มันไม่ไหวเขาก็ยึดรถไปแล้วนะเขาก็ไปขายทอดตลาดแล้วนะตรงนั้นแหละค่ะเขาก็จะบอกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่ปล่อยกู้มาให้เราแล้วเราก็ผิดเงื่อนไขนั่นนี่โน่นเวลาผ่านไป9ปีโอ้ลูกก็โตแล้วแหละเขาก็ส่งนี่แหละค่ะคำสั่งศาลเนี่ยมาเป็นคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีหมายเลขดำเราอยู่ที่ไหนเขาตามทะเบียนบ้านนะคะพวกทนายความเนี่ยนะคะสามารถตามที่อยู่ของเรานะคะได้คราวนี้เขาตามเราคนเดียวว่าไม่เขาตามไปที่ผู้ค้ำประกันเราด้วยคือถ้าเราไม่ไหวเวลาเราขึ้นศาลเขาก็จะไปจกเอาจากผู้ค้ำประกันถ้าเราไม่มีเราบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายชิวได้แต่ผู้ค้ำประกันนะคะถ้าเป็นญาติพี่น้องเป็นบุคคลที่เคารพแล้วเขาเคยให้ความช่วยเหลือเราเมื่อการก่อนน่ะเขาจะเดือดร้อนพี่น้องทำไงล่ะเมื่อศาลเนี่ยนะคะมีหมายมาแบบนี้ก็ให้ไปศาลนะคะแนะนำเลยว่าให้ไปศาลในกรณีที่ยังไม่ครบ10ปีนะคะยังไม่หมดอายุความอ่ะก็แนะนำให้ไปศาลไปเจรจาไก่เกลี่ยว่าเรามีไม่พอต้องพูดแบบนี้เลยว่าเรามีดำรงชีวิตแต่เรามีไม่พอขอต่อรองนะคะขอต่อรองต่อรองหน้าศาลนี่แหละค่ะศาลก็จะเมตตานะเป็นคนกลางไก่เกลี่ยให้ถ้าดอกเยอะไปศาลก็จะเจรจาลดนู่นนี่นั่นน่ะนะขอศาลนะคะอย่าหนีให้ไปเผชิญหน้านะคะแล้วก็ขอว่าเราขอผ่อนอะเราไม่มีเงินสดให้หรอกแต่ถ้าเราพอมีเราก็ให้เขาไปก็ต่อรองกันนะคะแต่อย่าหนีขอว่าอย่าหนีมันไม่คุ้มค่าถ้าหนีอ๋อเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะเขาก็จะเดินเรื่องในศาลศาลจะพิพากษาฝ่ายเดียวคราวนี้แหละเราไม่ได้สู้คดีเลยนะคะแบบนี้ก็ต้องตั้งทนายนะคะสู้นะคะอย่ายอมแพ้ชีวิตมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยากไปเสียทั้งหมดประมาณนี้นะคะอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณผู้ชายนะคะถูกฝ่ายหญิงฟ้องถึงทารกนะคะจะเอายังไงพี่แหม่มคืออย่างนี้ฝ่ายชายเนี่ยนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะรับผิดชอบนะทารกตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเด็กกับคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
แล้วก็ต้องบิดเป็นบิดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยที่พ่อแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะคะหรือฝ่ายชายเนี่ยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลเนี่ยพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมันไม่ได้หมายความว่า DNA ของทารกในครรภ์เนี่ยนะคะที่ออกคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยจะตรงกับฝ่ายชายแล้วจะเป็นลูกของฝ่ายชายโดยสมบูรณ์นะไม่ใช่นะฝ่ายชายจะรับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่บอกเนี่ยนะคะใน3ข้อก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้ายังไม่คลอดและยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายชายยังไม่ต้องรับผิดชอบเพียงแต่นะหน้าที่ศีลธรรมใช่ไหมบังคับให้มีหน้าที่ต้องดูแลลูกอะคุณผู้ฟังอธิบายแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณถามคือผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อคิดว่าไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแต่ผู้หญิงเมื่อคลอดแล้วฝ่ายชายเอาชื่อไปใส่ในสูจิบัตรเป็นพ่อหรือไม่อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ตอบแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ค่ะคือไม่งั้นดิฉันไปคลอดดิฉันก็เอาชื่อใครไปใส่ก็ได้เป็นพ่อเด็กจะเป็นพ่อเด็กเลยแบบนั้นไม่ได้นะคะต้องมีการรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างที่บอกเนาะคือเด็กคลอดแล้วพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลังก็ได้นะคะจดทะเบียนรับรองบุตรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเอาชื่อผู้ชายไปใส่ในสูจิบัตรเด็กแล้วผู้ชายจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจถูกแล้วแบบนี้เป็นต้นเฮ้ยเหนื่อย พักสักครู่ค่ะ

โอ้โหกลับมากันแล้วนะคะพี่น้องฟังเพลงไพเราะเสร็จปั๊บมานี่เลยค่ะทักทายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องหายพี่น้องคะพี่น้องไปไหน อ๋อไหนอ่ะเออข้อความหายจริงอ่ะเอาไปไหนเนาะโอ้ยเสียใจเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติจากเชียงใหม่นะคะคุณประนอมวันเพ็ญโคกสำโรงลพบุรีนะคะอืมแล้วก็ถัดมาคุณวลีรักวรการรัศมีจ้าอารุณสวัสดิ์นะคะเช้าๆอย่างนี้เช้านี้นะคะรับทานอะไรหรือยังโอ้ถ้าพูดถึงของรับทานอาหารตอนเช้านี่สุดยอดเลยเนี่ยนะคะต้องลงปักใต้ค่ะที่หาดใหญ่นะคะแต่คราวนี้ล่ะค่ะปัญหามีค่ะไปไม่ได้ช่วงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียค่ะพัดข้ามแดนมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างรวมตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่ค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยงดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติหายใจแล้วดังฟี่ๆอย่างเงี้ยนะเออก็รีบไปพบแพทย์นะคะยังอยู่ปากใต้นะคะอยู่ล่างลงไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะนั่นคือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสายการบินแอร์เอเชียขาดทุนไตรมาส2ประมาณสัก 6.7 พันล้านบาทแล้วก็มีหนี้สินหมุนเวียน 1.5 แสนล้านบาทเผชิญกับวิกฤตสภาพค้างหนี้มาเลเซียแอร์พอร์ตโฮลดิ้งส์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ย500ล้านริงกิตก็เท่ากับประมาณ 4,100 ล้านบาทติดทั้งค่าลงจอดติดเงินหนี้ค่าจอดอากาศยานจนกระทั่งต้องปรับลดต้นทุนเช่นการคืนเครื่องบินแล้วก็ตัดเส้นทางการบินบางเส้นทางทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องหาหรือแล้วก็วางแผนรองรับเป็นมาตรการหนึ่งนะคะที่จะรองรับในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการปรับเส้นทางรวมถึงดูแลนะคะรองรับผู้โดยสารหากเกิดสถานการณ์ของเอเชียที่รุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็พบว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยพุ่งเฉียด 800,000 บาทสูงสุดในรอบ17ปีจากภาระทางการเงินในครอบครัวรายได้เนี่ยไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นจนกระทั่งเป็นหนี้ในระบบเนี่ยนะคะ 77.2% มีทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อยานพาหนะมีภาระที่จะต้องผ่อนชำระเฉลี่ยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ 21,935 บาท 30 สตางค์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนเนี่ย 8.11% ทำให้เกิดความกดดันกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนอยู่นั่นบางครั้งซื้อไม่ไหวสะท้อนหนี้ถูกใช้เพื่อประคองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและหมุนภาระหนี้เดิมทั้งเพื่อประกอบธุรกิจดำเนินชีวิตรวมถึงการลงทุนทางการเกษตรรอบใหม่ด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังอ่านเสร็จปั๊บหน้าตาก็หน้ามืดตาลายคล้ายจะไม่มีเงินค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
6: เอาทักพี่น้องก่อนจ้านะจ้าคุณจิระวรรณเนียมสงวันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งของ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกมาว่าเอ้ยฟังไม่ได้แต่เดี๋ยวแก้ไขให้นะจ้าบอกว่าชะอวดฝนไม่ตกเช้านี้นะคะตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวนีข้องหลิมคุณสุทัศน์อนุกูลคุณเมตตาเทพชูคุณคนสันโดษนี่คนนี้ร้อยเอ็ดนะคะคุณอมรีบอกคิดถึงสุดหัวใจปื๊ดดีใจค่ะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยนะคะเจ๊สูไก่ทอดเขียนมาเพิ่มค่ะบอกรักไม่เปลี่ยนแปลงช่างแจ้วตื่นตีสี่รอฟังพี่แหม่มอยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคุ้มพิทักษ์คุณอุไรจริตงามบอกทุ่งสงตกหนักมากนะฝนนั่นนะส่วนคุณสัมพันธ์อินดอนภัยนะคะบอกว่ากำแพงแสนอากาศดีจ้าคุณเกษมกัญจนการจากชะอวดนะจ๊ะคุณดาวัดส้มตำจากชุมพรจ้าคุณจบทุกอย่างได้อ๋อไม่ใช่เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมจ้าตามต่อมานะคะคุณบุรัตน์หนูคงจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณอารมณ์ค่ะจากกงหลาพัทลุงนะคะบอกว่าฝนตกใส่น้ำยางแล้วพี่แม่มือคุณไส้สังขยาค่ะบอกว่าตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนี่ยนะคะตอนนี้20องศานะจ๊ะอันมานี่มาข่าวก่อนเลยนะคะเคาะแล้วพี่น้องต่ออายุไทยช่วยไทยพัสต่อไป2เดือนเลยนะคะตุลากับพฤศจิกายนคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60-40พร้อมกับเติมเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยที่ยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์วันที่1ตุลาคม2569ข่าวต่อไปนี้ถ้าผู้ใดทานข้าวอยู่นะคะก็ขออภัยแต่ต้องอ่านค่ะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ก่อนดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกสัปดาห์ก่อนหน้านั้นดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกคือกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะนักกีฬาสาวชาวออสเตรเลียขอโทษจากใจกรณีดราม่าปล่อยอุจจาระเหลวต้องบอกว่าเหลวนะเมื่อเข้าสู่สถานีที่4นั่นก็คือการกระโดดเบอร์พีคืออะไรคือกระโดดเป็นท่าพุ่งหลังอะนะแล้วเธอก็อุจจาระ

หลิวแล้วใช่ไหมเธอก็ฝืนแข่งไฮล็อกที่กรุงปักกิ่งจนกระทั่งจบแมตช์อุจจาระก็ไหลผ่านจากกางเกงนะคะลงสู่ขาไปจนถึงนู่นเลยค่ะข้อเท้ารองเท้าพื้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจนกระทั่งผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเนี่ยนะคะเหยียบอึที่เลอะตามพื้นมีบางคนลื่นถลายส่วนกลิ่นก็เหม็นคละคลุ้งกระทบสุขภาพกายสุขภาพใจของเพื่อนนักกีฬาผู้ชมทีมงานเธอก็ยอมรับนะคะว่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดโดยเธอเนี่ยนะคะก็สละคะแนนที่คว้าแชมป์เธอเข้าเป็นอันดับหนึ่งประเภทโปรวูเมนคือแข่งคนเดียวอะค่ะนะคะไม่มีทีมเลยเธอคนเดียวแข่งตลอดด้วยการทำสถิติโลก1ชั่วโมง1นาที23วินาทีเธอได้ที่1แต่เนี่ยคิดแต่คิดแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะด้านนายแพทย์คณัฐคุทธกูลเนี่ยนะคะนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพก็วิเคราะห์ว่าการอั้นถ่ายเนี่ยนะคะถ่ายเลวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะกับนักกีฬาทุกประเภทให้ระวังและเตรียมตัวให้ดีที่สุดการกินถึงนี่บางครั้งก็ไม่ใช่นะคะคุณวิชิตบอกอุตรดิตอิตรดุดฝนตกจ้านะคะเอาต่อเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแจ้งข้อหาหญิงสูงวัยนี่กลับมาเมืองไทยแล้วนะหญิงสูงวัยไว้ไหนไว้80พักอาศัยเพียงลำพังขี่3ล้อไฟฟ้าวิ่งกลางถนนก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถก็หลบกันวูบว่าวูบว่าบางครั้งเธอก็ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก็จัดทีมเจรจานะคะแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเธอขับรถ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยไปบนท้องถนนแล้วก็ไปช้าช้าเนิบๆ นะคะก็จำเป็นล่ะค่ะต้องใช้พรบจราจรในการที่จะคุยกับเธอเพราะว่าคุยด้วยปากเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วนะคะในกรณีที่ผิดพรบจราจรนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมาใช้ในการมาใช้ในทางจราจรกีดขวางทางจราจรและขับรถโดยไม่มีใบขับขี่อนุญาตก็เตือนนะคะถึงครอบครัวของผู้สูงอายุช่วยสอดส่องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยถ้าขับในท้องร่องในสวนไม่เป็นไรแต่ออกถนนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้นะคะความไวของรถความแรงของรถเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แล้วก็ให้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องของการนำรถไฟฟ้าที่เป็นรถ3ล้อนะออกมาขับขี่บนท้องถนนหากพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะคะพี่ตำรวจเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่จะเน้นในเรื่องของการตักเตือนก่อนหากพบการกระทำผิดซ้ำก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณมาลินีสามพ่วงบุญบอกพี่เล่าเรื่องนักกีฬาชาวออสซี่เนี่ยได้เห็นภาพเลยโอ้โหภาพที่พี่บรรยายก็ชัดเกินดิฉันก็ผิดอีกแล้วดิฉันก็อยากให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแต่ถ้าเกิดนะอยากเห็นภาพที่แท้ทรูเปิด TikTok อ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยขนาดเห็นนะยังไม่ได้อยู่ในสนามนะขมคอเลยไอ้ยะจัดไปเพลงนี้เหมาะสุดแล้วจัดมายำละแงนจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจ

0: ได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะในช่วงชั่วโมงที่2ของ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาที่22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศพี่น้องที่รักทุกท่านน่ารักด้วยรักด้วยรับฟังนะคะรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งจะได้ไหมนี่ขอสักน้อยหนึ่งดีเจก็แก่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอยู่อีกสักกี่ปีถ้าอยู่ถึง100ปีไม่เอาอ่ะเอาน้อยกว่านั้นขี้เกียจตะบันน้ำกินคืออย่างนี้เวลาหมากเนี่ยนะคะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฟันเฟืองคนโบราณเนาะเขาก็จะไม่มีฟันอ่ะไว้เคี้ยวหมากเพราะว่าหมากเนี่ยนะคะแข็งโดยเฉพาะเวลาเป็นหมากตากแห้งอ่ะหมากตากแห้งเนี่ยเขาจะทำไว้ช่วงนู้นช่วงที่หมากสดขาดนะคะมันหมดยุคหมดรุ่นเขาเรียกว่าหมดรุ่นคือไม่ใช่หน้าของหมากก็จะเป็นหมากแข็งเขาก็จะเอาหมากพลูเนี่ยลงไปในตะบันแล้วจากนั้นเขาก็ตำนะตำแล้วก็ค่อยๆกระทุ้งออกมาแล้วก็ค่อยๆเอามาเคี้ยวเฮ้ยถ้าถึงขั้นตะบันน้ำเนี่ยมันหนักกว่าหมากเยอะนะพี่น้องนะพอดีช่วงนี้มีเพื่อนนะคะเป็นคนเมียนมาเขาก็ติดหมากเขาก็แบ่งปันหมากมาให้ดิฉันเนี่ยนะคะได้เคี้ยวด้วยเคี้ยวทีหนึ่งฟันก็เป็นสีชมพูแล้วก็ใช้ยาเส้นนั่นแหละค่ะขาดฟันนะจนกระทั่งกลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องดิฉันก็มีเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนคนนี้มาจากในยิมนะคะเขาก็ติดหมากดิฉันก็พลอยติดไปด้วยแหละแล้วเวลาทานแล้วแรงดีพี่น้องโอ้โหจริงๆหนักกว่าใบกระท่อมอ่ะกระท่อมเนี่ยกินแล้วไม่โอนะแต่ดิฉันว่าหมากเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนี่ต้องหลบตำรวจให้ดีเพราะว่าเวลาคนกินหมากปากเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอะค่ะให้พี่เขาเนี่ยนะคะเข้ามาชิดสนิทสนมอ่ะว่างั้นแต่เพื่อนชาวยิวเนี่ยไม่เคยมีว่าแล้วนะคะข่าวชาวยิวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะซาไปหน่อยนึงคุยกันเรื่องชุมชนชาวยิวในไทยดีกว่านะคะซึ่งชุมชนชาวยิวเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วคนเป็นก็มีคนตายก็มานะคะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปายเชียงใหม่พังงานสมุยภูเก็ตนี่ใกล้ๆในกรุงเทพนะคะสุขุมวิทซอย20สุขุมวิทซอย22อุ้ยย่านถนนพระอาทิตย์นิชดาธานีแถวๆนนทบุรีแถวนั้นอู้อยู่กันคึกคักเดิมเนี่ยนะคะชาวยิวก็อยู่ในไทยนี่แหละเพียงแต่ว่ามีจำนวนไม่มากแค่ไม่กี่ร้อยคนปัจจุบันมีทั้งแบบพำนักระยะยาวและกึ่งถาวรเนี่ย

ตรงนี้ 7,000 คนไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนหลายแสนคนต่อปีเดินทางเข้ามาในย่านเนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบเฉพาะใจกลางกรุงเทพเลยนะคะมีการก่อสร้างซาบักซาบักเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์ยิวขนาดใหญ่เนี่ยอยู่สุขุมวิท22นี่แหละมีชั้นใต้ดินห้ามคนไทยเข้าได้เฉพาะประชากรยิวเท่านั้นซาบักจะเหมือนอะไรก็เหมือนวัดเหมือนวัดในศาสนาพุทธนี่แหละเพียงแต่ว่านะคะเขาใช้เป็นที่สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่พบปะมีการจัดงานเฉลิมฉลองก็คล้ายๆวัดไทยในสหรัฐในออสเตรเลียแบบนั้นนะคะยังไงก็ไม่แตกต่างเพียงแต่ว่ารูปของซาบักเนี่ยนะคะที่ใกล้ถนนข้าวสารตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนพระอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็คเกอร์มีร้านอาหารโกเชอร์ตรงนี้นะคะโกเชอร์คืออะไรโกเชอร์คืออาหารตามหลักศาสนาที่ปรุงแล้วก็ถูกต้องตามหลักบัญญัติมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากนะคะตั้งแต่ประเภทของวัตถุดิบต้องเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าแยกแล้วก็เคี้ยวเอื้องพวกวัวทานได้แกะแพะกวางแบบเนี้ยทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นม้าเป็นอูฐเนี่ยทานไม่ได้สัตว์ปีกเนี่ยทานได้เฉพาะพวกไก่เป็ดห่านไก่งวงได้นะคะสัตว์ปีกที่เป็นนักล่าพวกเหยี่ยวนกอินทรีเนี่ยทานไม่ได้นะคะสัตว์น้ำก็ต้องมีครีบมีเกล็ดเช่นแซลมอนทูน่ากระพงอาหารทะเลกุ้งหอยปูหมึกรวมทั้งปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลาดุกกับปลาฉลามเนี่ยเป็นของต้องห้ามสัตว์เลื้อยคานพวกแมลงแบบเนี้ยทานไม่ได้นะคะสัตว์บกสัตว์ปีกจะต้องมีการเชือดนะอย่างรวดเร็วแล้วก็รีดเลือดออกจากเนื้อให้หมดด้วยเนื่องจากว่าศาสนาเนี่ยเขาห้ามรับทานเลือดนะคะเคร่งครัดที่สุดคือห้ามผสมเนื้อสัตว์กับนมจึงไม่สามารถทานพวกชีสเบอร์เกอร์พิซซ่าหน้าเนื้อผัดซอสครีมนะคะจะต้องมีการแยกจานชามหม้อกระทะรวมถึงอ่างล้างจานแล้วก็ผ้าเช็ดจานสำหรับเมนูเนื้อกับเมนูนมเนี่ยออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะก็จะต้องมีเนี่ยร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงของเขาเองไม่สามารถมาทานอาหารอื่นได้จึงมีร้านอาหารของชาวยิวให้บริการโดยเฉพาะเนื่องจากความเคร่งครัดทางศาสนาแบบนี้เป็นต้นนะคะจึงเกิดคำถามว่าเราก็ไม่ได้อะไรจากการที่นักท่องเที่ยวยิวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าลักษณะคล้ายๆทัวร์สู่เหรียญของจีนใช่ไหมเพราะว่าเวลามากันเองเวลารับทานอาหารก็ร้านเป็นของพวกเขาที่พักเป็นของพวกเขาแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อเกิดคำถามตรงนี้นะคะว่าเขามาเราไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็ต้องถามกลับดีว่าแล้วเราต้องการได้อะไรจากชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวยิวล่ะมันต้องมีการถามกลับนะคะเมื่อยิวเนี่ยนะคะเดินทางมาเที่ยวในไทยมาตั้งรกรากในไทยไทยเองก็มีแรงงานไทยในอิสราเอลตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะคะในบ้านยิวมีแรงงานคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เดินทางไปทำงานในภาคเกษตรกรรมปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบางส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะจากภาคเกษตรก็เริ่มที่จะมีการจ้างงานมีการขยายจากภาคเกษตรไปสู่ภาคการจ้างงานในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการค้าแล้วก็การบริการมีอะไรเหรอมีพ่อครัวมีล้างจานมีเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็ต้องเข้าตำราที่ว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่จะเสียยังไงแล้วที่สำคัญค่ะเวลาเขาเข้ามาเขาจะทำผิดกฎหมายไทยนั้นไม่ได้แล้วคนที่เอื้อนะคะให้เกิดเรื่องเหล่านี้ที่สุดก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาตาดำๆแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายทางปกครองอยู่ในมือจะ

ใครล่ะถ้าไม่ใช่ใช่ไหม ดิฉันเว้นวรรคไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนั้นหมดเนาะไอ้พวกนั้นก็เป็นพวกไอ้ขี้ช่อไอ้พวกหน้าเงินได้อย่างเสียอย่างจ้า

ไม่ต้องเสียแหม่มได้แหม่มด้วยนะคะเขาบอกได้อย่างเสียอย่างค่ะแต่ดิฉันบอกว่าได้ดิฉันนี่ได้สองอย่างเลยนะคะได้ความกวนประสาทและได้ความแก่ติดไปด้วยพี่น้องจ๋านะจ๊ะคุณสมทรงจิตประ

สารถามมาว่าพี่ปั่นจักรยานบนถนนผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเห็นไหมตอนที่มันมียุคที่แบบจักรยานแข่งกันขับกันบนท้องถนนน่ะอันตรายมากเลยอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะแต่ตอนนี้ซาไปแล้วนะคะปั่นกันโอ้โหอุตลุดกลางคืนก็ยังจะปั่นนะคะไฟก็ไม่เปิดโอ้โหมาทิ้งเป็นกลุ่มนะคะโอ้อันตรายสุดๆนะคะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็ปั่นกันเป็นที่เป็นทางมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเนี่ยเรื่องของพรบจราจรเนี่ยนะคะเป็นกฎหมายที่ต้องรู้คำนี้นะคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆก็จะมาบรรยายกฎหมายในรายการกฎหมายใกล้ตัว2ทุ่มถึง4ทุ่มทักทายพี่น้องก่อนดีกว่าคุณจิตราศีจันทร์คุณณรงค์จุ้ยทองคำจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอ่ะนี่มาจากอำเภอบางแพนะคะราชบุรีคุณจันแหลมโล่งอากาศค่ะคุณทองพูนเบญเจริญจากร้อยเอ็ดนะจ๊ะคุณประจวบสุขใสจากเชียงใหม่คุณไพบูลขุยแก้วคุณราตรีเทียนบางอรุณสวัสดิ์คุณธีระพงผายมอุ้ยพี่ก๊อฟดิดสยามฟังอยู่นะจ๊ะไม่ได้ฟังคนเดียวนะจ๊ะฟังกับภรรยาสุดที่รักนะคะสวัสดีค่ะคุณจุไรขาคุณจารินีโบกคำคุณวันชัยคำทองนะคะนี่บอกน้องแหม่มสบายดีใช่ไหมสบายดีน้องแหม่มทำไมตัดผมสั้นดิฉันว่ายน้ำค่ะแล้วดิฉันก็ขี้เกียจขึ้นมาสะบัดขนเหมือนมะพร้าวไงเออเนาะพี่แหม่มนะส่งมาพี่แหม่มไปดูคอนเสิร์ตเหรอเปล่าพี่แหม่มจัดเสาต่ออีกสัก 3-4 วันไม่ค่ะคุณบุญมาภูมิรักนะคะบอกว่าพังงาเช้านี้แรงก็แปลว่าฝนไม่ตกจ้ะแล้วก็พี่แหม่มขำอะไรพี่แหม่มขำข้อมูลน่ะแหละที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะอ้าวมีทักจากปัตตานีด้วยนะคะทักจากปัตตานีจากคุณออนที่พาพูดถึงปัตตานีพูดถึงหน้าหนึ่งทันทีเลยนะคะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องถามว่าทำไมต้องประกาศคือเราเอาข่าวเขามาอ่านเนี่ยต้องให้เกียรติเขานะคะสุขิรินทร์เดือดโจมตีถล่มอส.ดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกคาถนนสุขิรินทร์ระอุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงใส่รถบรรทุกของกองร้อยอาสารักษาดินแดนขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจต่ออีกหนึ่งฉบับจ้านั่นคือเดลี่นิวส์อ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกัน2อส.พลีชีพโจรใต้ลอบบึ้มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16รถ6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาสสางแค้นเขาตะเวโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยถ้าเห็นภาพจากหน้าหนึ่งของ Daily News นะคะก็เกิดในพื้นที่หมู่บ้านบูกายาอิงตำบลล่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนราธิวาสนี่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่แล้วก็น่าไปเที่ยวพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้พาไปอิสราเอลพี่น้องสะดุ้งนะคะอิสราเอลประกาศเตรียมเปิดสงครามเต็มรูปแบบเพื่อฉนวนกาซาของปาเลสไตน์แล้วก็บังคับขืนใจโยกย้ายตะเพิดชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนพ้นแผ่นดินเกิดผ่านทั้งทางบกและทางทะเลความขัดแย้งเนี่ยนะคะยืดเยื้อมากว่า2ปีหลังจากที่กลุ่มอามาสเนี่ยนะคะโจมตีอิสราเอลความขัดแย้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในกาซาเท่านั้นแต่ได้ขยายตัวเป็นสงครามตัวแทนในภูมิภาคโดยมีกลุ่มอิสปะเลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วก็ประเทศอิหร่านก็เข้าร่วมด้วยนะคะกับการเปิดศึกกับอิสราเอลเป็นระยะแล้วก็กลับมาประเทศไทยกลับมาเมืองไทยนี่แหละคุณผู้ฟังการเติบโตนะคะของเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนระบบข่าวทั่วโลกส่งผลให้ Data Center ซึ่งก็คือศูนย์จัด

ก็บและประมวลผลข้อมูลเนี่ยกระจายไปทั่วรวมถึงประเทศของเราเดิมเนี่ยนะคะศูนย์ Data Center เนี่ยจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและท่อสายเคเบิลใต้น้ำแต่ล่าสุดอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลอสมทนี่ก็มีอยู่อาคารหนึ่งเป็นอาคาร Data Center ที่ตั้งใกล้แล้วก็แทรกตัวอยู่ในเมืองใหญ่รวมถึงใจกลางของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 18-25% ต่อปีเพื่ออะไรเพื่อความเร็วปี๊ดของการส่งผ่านข้อมูลรวมถึงระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ความเร็วสูงการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์และการใช้งานแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังดูอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากศูนย์ Data Center ยิ่งพื้นที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นความเร็วก็ย่อมก็ต้องบอกว่าความเร็วก็ต้องปี๊ดกว่า 1-2 มิลลิวินาทีและความเร็วปี๊ดก็จำเป็นต้องมีความเสถียรของระบบไฟฟ้ายกตัวอย่าง Data Center เนี่ยนะคะความจุเอาเล็กก่อนแล้วกันประมาณสัก50เมกะวัตต์เนี่ยแห่งเดียวเลยนะจะใช้ไฟฟ้าได้มากถึง438ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองมากกว่า 80,000 ถึง 100,000 หลังคาเรือนและทุกการใช้ไฟฟ้า1กิโลวัตต์ของเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center จะเสียไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นและการจ่ายไฟสำรองเพิ่มอีก 0.5 ถึง 0.8 กิโลวัตต์โดยไม่มีช่วงเวลาที่จะพักเลยเมื่อไม่มีเวลาพักแม้แต่นาทีเดียวเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานหนักมีความร้อนที่สูงต้องระบายความร้อนซึ่งต้องใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการทำระบบความเย็นแบบระเหยเป็น Cooling Data Center ความจุ50เมกะวัตต์อย่างที่บอกเนี่ยนะคะของอาคารเพียงแค่แห่งเดียวต้องใช้น้ำประปาสูงถึง 900,000 ถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวันเท่ากับการใช้น้ำของคนหมื่นคนน่ะพี่น้องในการชำระล้างอุปโภคบริโภครวมหลงจุ้งเหลงเจ้งอยู่ในนั้นมันไม่ได้จบแค่ไฟกับน้ำประปาคุณผู้ฟังอาคาร Data Center ต้องมีพัดลมขนาดใหญ่ที่เป็นแบบวิ่งเวลากระชากทีนึงก็ฟาดเสียงดังๆเนี่ยนะคะระบายความร้อน 40-50 องศาเซลเซียสออกจากอาคารตลอดเวลาคราวนี้เป็นไงล่ะพอระบายออกจากอาคารอุณหภูมิรัศมี100ถึง300ที่อยู่รอบอาคารมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะ2ถึง4องศาเซลเซียสสร้างความร้อนแล้วก็มีเสียงหึ่งๆจากพัดลมขนาดใหญ่เป็นมลพิษความร้อนและมลพิษทางเสียงให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นตลอดเวลาเกิดความเครียดสะสมร้อนนอนไม่หลับเปิดแอร์สิคราวนี้ก็ปวดหัวด้วยโอ้โหมันเบาๆตลอดเวลาปวดหัวเรื้อรังเลยแหละพี่น้องเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ะก็จะมีพัดลมระบายอากาศแบบนี้มีอุปกรณ์ทำความเย็นแบบนี้และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบนี้แต่มันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ข้างบ้านเราเออส่วนกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนกำหนดกฎผังเมืองไม่มีการจำแนกหมวดหมู่ของ Data Center ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายกับสุขภาพของประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรารวมถึงยังไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่อนุญาตเฉพาะก็เปิดทางสิให้มีการยื่นขออนุญาตจัดตั้งอาคารพาณิชย์บนพื้นที่สีแดงและสีส้มอันทำแล้วถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายด้วยเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ครอบคลุมเขาก็เห็นช่องโหว่คราวนี้ก็กระจายไปไม่เฉพาะกรุงเทพไม่เฉพาะใน

นิคมอุตสาหกรรมแต่มีถึง65แห่งทั่วประเทศและอาจจะมีมากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยกระจุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยบางรักษาธรสีลมปทุมวันอุ้ยแถวนี้ก็มีเยอะรัชดาห้วยขวางพระรามเก้ารามคำแหงจตุจักรบางนาตราดบางพลีชลบุรีระยองสระบุรีนนทบุรีปทุมธานีเอาเป็นว่าตรงไหนมีคนเยอะจำเป็นต้องใช้การประมวลผล AI เยอะๆ Data Center ก็แทรกตัวเข้าไปใจกลางเมืองเป็นวิกฤตเงียบที่น่ากังวลใจกับประชาชนอย่างยิ่งมันกระทบทั้งน้ำทั้งไฟมีการกักตุนน้ำมันด้วยไงเวลาเกิดไฟตกมากๆเขาก็ต้องตีไฟขึ้นมาอีกเห็นไหมมีเสียงหึ่งหึ่งตลอดเวลามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจที่รัฐบาลนี้ยังเงียบอยู่พอพูดถึงทุนพูดถึงเงินก็ต้องพูดถึงนายทักษิณนายทักษิณชินวัตรสู้ยิบตามอบให้ทนายเนี่ยนะคะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอเพิกถอนและระงับการยึดอายัดทรัพย์ 1.5 ถึง 1.7 หมื่นล้านบาทจากปมภาษีขายหุ้นชินคอปคอร์ปอเรชั่นเมื่อปี2549โดยโต้แย้งนะคะว่ากรมสรรพากรเนี่ยยึดอายัดซ้ำซ้อนและเกินกว่าความรับผิดชอบตามคำพิพากษาเดิมพร้อมกับให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวส่วนท่าทีของกรมสรรพากรนะก็ยืนยันค่ะว่าการบังคับคดีภาษีหุ้นชินคอปเนี่ยนะคะเป็นคนละส่วนกับทรัพย์ที่เคยถูกศาลฎีกาสั่งยึดตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี้จึงยังคงมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายก็แปลว่าจะยึดต่อจะยึดอีกส่วนจะยึดแน่หรือเปล่าไม่ทราบทั้งนี้นี่นะคะศาลภาษีอากรกลางเนี่ยก็นัดนะจะไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่7ตุลาคมแล้วก็มีการนัดสืบพยานเนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเงินนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทในกรณีเมื่อปี2560ที่เธอเนี่ยนะคะหนีการอ่านคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวถูกพิพากษาจำคุก5ปีตอนนี้เธอก็ตุลักตุเลอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรล่าสุดเห็นอยู่ที่จีนมั้งแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทเอ้ยนาดีๆมันต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีพี่น้องครับ

แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศเตือนระดับ2ให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับผู้ที่เป็นนักเดินทางชาวมะกันจะเดินทางไปกัมพูชาโดยนะคะอ้างถึงอาชญากรรมสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานคือฝังไว้แต่ยังไม่ทำงานคือยังไม่ระเบิดนั่นแหละและบอกด้วยนะคะว่ามีบางพื้นที่ค่ะถึงขั้นประกาศเตือนภัยระดับ4ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดโดยเฉพาะในจังหวัดพระตะบองบันทายมีชัยโพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารและกำปงธมสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบนอกจากนี้ยังให้เพิ่มความระมัดระวังในกรุงพนมเปญสืบเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมสำหรับพลเมืองชาวมะกันที่ตัดสินใจจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแชร์คำเตือนว่าอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์ขณะเดียวกันก็เรียกร้องนักเดินทางใช้มาตรการระแวดระวังขณะจะรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเน้นย้ำแนะนำซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบความคุ้มครองครอบคลุมถึงบริการในการอพยพประกันสุขภาพและการยกเลิกการเดินทางด้วยหรือไม่พร้อมระบุนะคะว่าแม้กระทั่งการครอบครองยาเสพติดแม้เพียงผิดกฎหมายในปริมาณเล็กน้อยก็อาจเผชิญกับการจำคุกเป็นเวลานานและอาจถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิตคำเตือนดังกล่าวเนี่ยนะคะมีขึ้นขณะที่สหรัฐเนี่ยประกาศเตือนด้านการเดินทางและความปลอดภัยสำหรับจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ประเทศไทยอั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่รักทำไมไม่บอกต้องจัดไปละจ้า

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Neutron Pharmaceutical
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะให้ดีเซล SS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เวลาหมดเวลาในเช้าวันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์นู่นนี่นั่นมานะคะรวมทั้งกันพูดคุยให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องและก็คือช่วงนี้อีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาจะบอกแบบนี้พี่น้องจ๋าแผนที่ชีวิตของตัวเราเราเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองและขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักเพื่อชีวิตที่มีความหมายชนิดที่ว่าหงายท้องตึงไป

ตุยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าดีที่ได้มีชีวิตแบบนี้ขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานเงินมีเยอะก็ดีนะอิอิแต่ถ้ามีน้อยใช้อย่างเบาๆค่อยๆบรรจงจนกระทั่งแก่แบบนี้คือให้แก่และมีเงินอย่าใช้เงินจนหมดก่อนแก่แค่นี้แหละพี่น้องนะคะคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคและชนะมารชินะปัญชระปะริตังมังลักขตุสัพพทาขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้ก็จะมีถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของสมททั่วทั้งประเทศเราไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอารุณสวัสดิ์อาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อารุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณครูเบศและท่านผู้ฟังที่รับทราบ
2: ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาที่มีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษทิ้งบอมมาไว้เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็การไม่ยอมรับผู้นำเมียนมาในระดับภูมิภาคก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายเอกภาพของอาเซียนให้สั่นคลอนอยู่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์คะเราพูดนี้ได้ไหมพม่านี่เป็นหอกข้างแคร่ในแดนของอาเซียนพูดได้ไหมหรือพูดไม่ได้
3: ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นปัญหาของใคร
1: เขาเป็นปัญหาของตัวเขาเอง
3: ใช่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ความคือวิธีการมองมันอยู่ที่วิธีการมองนะครับเราเวลาเรามองคำว่าประชาธิปไตยเราก็จะต้องมองไปที่ต้นแบบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ประชาธิปไตยเขาทำยังไงต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่โดนัลด์ทรัมป์จะแจกเงินคนละ 5,000 ตอน
2: 5,000 ดอลลาร์นะ
1: 5,000 ดอลลาร์แต่มันจะมีข้อแม้นะถ้าพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งเขาก็จะแจก